0: ท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
3: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
4: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
3: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลาง กล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
5: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับแต่ที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการนี้ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
3: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
6: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้

0: 7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พิรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประ

0: เทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิ
6: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
7: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 0902-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ้นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มาหาความสำราญตื่นเต้นสนุกสนานกับบทประพันธ์ของพ่อนมเทียมในปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดเล็บครุฑตอนนรกจางซูเหลียงบทที่73กันต่อนับบัดนี้ครับฟูซีฮันแม็กมอลเล่สุภาพบุรุษแห่งกรมตำรวจอาณานิคมของจักรภพอังกฤษที่สารวัตรกฤตกำจรต้องการพบได้ปรากฏร่างอันกำยำของเขาขึ้นในห้องพักโรงแรมชินอาในคืนวันที่2ของการไปถึงหาดใหญ่อย่างเงียบเชียบของสารวัตรออกจะเป็นการจู่โจมอย่างคาดไม่ถึงบ้างเหมือนกันในการมาราวกับปาฏิหาริย์เหมือนหมอนั่นจะมีเรดาร์พิเศษสำหรับค้นหาตัวเขาคุณไม่น่าจะอัศจรรย์ใจไปเลยกำจรมอลเล่ยิ้มละไมอาจสีหน้าของเขาออกและกล่าวออกมาอย่างสนิทสนมในลิ้นของคนอังกฤษแท้นักสืบอุกฤษสหายของคุณและของผมได้วิทยุโทรเลขล่วงหน้ามาถึงผมตั้ง2วันก่อนการมาของคุณเขาบอกแม้กระทั่งชื่อปลอมที่คุณจะใช้ในการมาคราวนี้โฮเทลหมายเลขห้องพักที่คุณสั่งจองล่วงหน้าแล้วพร้อมกันนั้นรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดใบหน้าตรงของเขาเองใบหนึ่งถือกระดิกอยู่ในมือของนายตำรวจผ่านแดนของสหพันธ์มลายูคุณเกือบจะทำให้ผมต้องตกใจกลิดอุทานออกมาแม็กมอร์เร่หัวเราะกากตบไหล่เขาโดยแรงจ้องดวงตาสีฟ้าอ่อนจับมาที่เขาเป็นประกายเลื่อมใสยกย่องและถือสนิทสารวัตรที่รักผมต้องขอโทษคุณเสียแล้วละในการที่ให้คุณนอนเฉยๆอยู่ที่นี่เกือบ2คืนเผอิญติดธุระกลับเข้าไปในปีนังในวันเดียวกับที่ได้รับข่าวจากนักสืบอังกฤษกล่าวว่าจะมาให้ทันรถด่วนเที่ยวที่คุณมาแต่มันพลาดไปตั้งเกือบวันผมเพิ่งเดินทางจากปีนังและก็มาถึงเดี๋ยวนี้เองคลุกคลักและผจญภัยนิดหน่อยเพราะถูกดักยิงเมื่อเกือบจะเข้าเขตสะเดาอยู่ล้อมรอบน่ากลัวจริงคุณหรือคนของคุณได้รับอันตรายบ้างหรือเปล่าเรื่องสามัญธรรมดาสำหรับเราแล้วล่ะตำรวจของผมบาดเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นให้ตายสิผมเองก็อยากจะพบคุณมาเป็นเวลานานแล้วเท่าๆกับที่คุณก็ต้องการจะพบผมเรามีเรื่องที่จะต้องผลัดกันเล่าและก็ปรึกษากันมากเลยทีเดียวว่าแต่นี่แน่คุณจะอยู่กับผมที่นี่ได้นานสักเท่าไหร่ล่ะกดจนกว่าจะเป็นที่พอใจของเราทั้งสองทีเดียวขณะนี้ผมอยู่ในระหว่างลาพักราชการวิเศษจริงมอลเล่ร้องออกมาดังๆกุลีกุจอผสมวิสกี้และโซดาอย่างลิงโลดเพียงการพบกันครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าบุรุษชกันลักษณะบอกความเป็นชาติชายชาตรีทุกกระเบียดนิ้วผู้นี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับเขาได้อย่างสนิทและราวกับว่าได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วนับได้10ปีจะเป็นคนอังกฤษโดยเชื้อชาติแท้จริงก็จริงอยู่แต่อุปนิสัยใจคอของนายตำรวจแห่งอาณานิคมผู้นี้ไม่ใช่คนอังกฤษเลยเปิดเผยตลกขนองและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แห่งมิตรอยู่ในอากัปกิริยาตลอดจนแววตาอย่างน้อยที่สุดในการพิจารณาอย่างผิวเผินของสารวัตรกฤตก็สามารถบอกได้ว่าชีวิตอันกรากรำอยู่กับงานหนักของมอลเล่สอนให้เขากลายเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของคนอายุของเขาประมาณ36ปีส่วนสูงไล่เลี่ยกับสารวัตรแต่ดูเหมือนจะมีความหนาทึบมากกว่าผมสีน้ำตาเล็กน้อยการสนทนากินเวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้แก่กันชนิดล่วงเลยไปถึงเรื่องของครอบครัวและชีวิตอย่างเปิดเผยระยะเวลาระหว่างนั้นแม็กมอลเล่ถอดเสื้อออกหมดเหลือแต่กางเกงชั้นในตัวเดียวและโดดขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงของสารวัตรราวกับจะเป็นเตียงนอนของเขาเองสิ่งนั้นพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเขาได้เพื่อนที่ดีโดยไม่คาดฝันเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งหมอเล่เป็นคนตรงชนิดขวานผ่าซากแต่ก็ฉลาดและไหวพริบดีลักษณะของนายตำรวจอังกฤษแสดงให้ทราบจะแจ้งว่าเลื่อมใสนิยมในผลงานของเขาและสนใจติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาอุกฤษมีความคิดที่ถูกในการส่งคุณมาพบผมคราวนี้กำจรเขาพูดปนยิ้มกว้างขวางและกล่าวสรรเสริญออกมาในประโยคหนึ่งเป็นประโยคสั้นๆที่เต็มไปด้วยความหมายจากใจจริงมิได้เสแสร้งแกล้งยอซึ่งคนอย่างแม็กมอลเล่ก็ไม่มีนิสัยเช่นนั้นเมื่อถามถึงสถานการณ์ในมลายูเขาเบ้ปากใส่หัวพูดออกมาด้วยประโยคสั้นๆว่า เป็นการไข้หนักมากและก็มองไม่เห็นหนทางเยียวยาให้หายขาดได้เขาลองทาบทามในตำรวจอังกฤษถึงปัญหาเกี่ยวกับเอกราชของมลายูและสังเกตสีหน้าของมัวเล่อยู่ตลอดเวลานายตำรวจอังกฤษมีอาการอึดอัดพิกลอยู่ในที่สุดก็โผล่ออกมาอย่างเปิดเผยว่าโดยสามัญสำนึกแห่งมนุษยธรรมจากใจจริงของเขาแล้วเขาเห็นใจในการดิ้นรนของพวกนี้มากแต่มันเกิดปัญหาซ่อนเงื่อนทางการเมืองแฝงมุมบังเหลี่ยมกันอยู่การแสวงหาเอกราชของมลายูได้ตื่นเต้นคึกคักขึ้นหาได้เกิดขึ้นจากพวกแขกพื้นเมืองเจ้าของถิ่นเดิมไม่แท้ที่จริงเกิดขึ้นจากการยุยงของจีนซึ่งเข้ามาทำมาหากินและยึดอำนาจทางเศรษฐกิจไว้จนหมดสิ้นแขกโง่กว่าจีนและได้กลายเป็นเครื่องมือปลุกปั่นเพื่อให้ลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชเราลองมาพิจารณากันดูสิว่าทางกลิดปล่อยมลายูออกโดยเด็ดขาดใครล่ะที่จะชุบมือเปิบเขาครอบครองดินแดนนี้ต่อไปชาวพื้นเมืองเป็นผู้เจ้าของแผ่นดินเนี่ยเดิมหรือก็เปล่าทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นอินโดนีเซียเองก็คอยคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาและสนับสนุนการลุกฮือของพวกนี้อยู่เบื้องหลังตลอดเวลาด้วยมลายูขณะนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่เล่ห์กลของหลายพวกหลายฝ่ายเตรียมที่จะอ้ามือออกตะครบมันไม่เป็นเรื่องน่าคิดอยู่ดอกเลยครับสารวัตรที่รักเขาอึ้งไปด้วยปัญหายุ่งเหยิงอันยากที่จะขบคิดซึ่งเกิดขึ้นแก่มลายูและคิดว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงออกมากมายนักซึ่งมันก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการจลาจลวุ่นวายซึ่งได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าฟันก่อวินาศกรรมในดินแดนอลมานนั้นแม็กมอร์เล่อธิบายแก่เขาว่ายังปะทุอยู่เหมือนภูเขาไฟซึ่งยังไม่ระเบิดและเกี่ยวกับการดักทำร้ายระหว่างเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตติดต่อกับปลายแดนไทยหรือในดินแดนมลายูเองก็ตามชนผิวขาวจะเป็นเป้าหมายสำคัญมากกว่าผิวอื่นพวกก่อการร้ายเจาะจงที่จะทำลายชีวิตของคนผิวขาวโดยตรงและมีความพยายามอย่างยิ่งยวดจนกระทั่งในการเดินทางทุกครั้งต้องใช้รถหุ้มเกราะเป็นพาหนะและเป็นไปอย่างเร้นลับแอบแฝงเปิดเผยไม่ได้แต่เช่นนั้นก็ยังมักจะถูกดักทำอันตรายอยู่เสมอบางทีเหล่าร้ายก็ฝังระเบิดดักไว้หรือมิฉะนั้นก็ระดมยิงด้วยปืนเจาะเกราะเสียหายล้มตายไปนักต่อนักที่เราเรียกว่าโจรจีนนั้นอย่านึกว่าเป็นพวกโจรจีนโดยเฉพาะนายตำรวจอังกฤษให้ความจริงอย่างหนักใจแท้ที่จริงมันมีรวมอยู่หลายชาติหลายภาษาไทยก็มีญี่ปุ่นก็มีแขกและอีกหลายชาติที่ปะปนกันอยู่ในมลายูพวกนี้แต่เดิมเป็นเสรีมลายูได้รับการฝึกอบรมในการรบพร้อมกำลังอาวุธทันสมัยจากฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อต่อต้านกับญี่ปุ่นแต่แล้วพอสงครามสงบก็แข็งข้อไม่ยอมคืนอาวุธให้ตั้งตัวเป็นกำลังอยู่กลางป่าก่อกวนสู้รบเพื่อจะเรียกสิทธิและนับวันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะลูกจีนรุ่นหนุ่มทางปลายแดนไทยบ้างเขตมลายูบ้างที่หายสาบสูญไปปรากฏว่าเข้าไปรวมอยู่กับพวกนี้ทั้งนั้นมันมีวิธีการที่ฉลาดพอที่จะปลุกปั่นเกลี้ยกล่อมเรียกกำลังเพิ่มขึ้นได้เสมอยิ่งกว่านั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรของมันโดยเฉพาะในกลางป่าลึกซึ่งเรายังไม่สามารถค้นหาเส้นทางเดินถูกต้องได้รัฐบาลอังกฤษเคยใช้ระเบิดสุ่มกวาดล้างจากเครื่องบินแต่ก็ไร้ผลผู้หญิงก็มีรวมอยู่ในกองทัพของมันด้วยในการปะทะกันและพวกมันถอยร่นหนีไปพบศพของผู้หญิงทิ้งนอนตายอยู่บ่อยครั้งเรื่องอะไรในโลกนี้มันไม่ยิ่งใหญ่เข้มข้นไปกว่าเรื่องคนบ้าคลั่งในอุดมการล็อกสารวัตรลงในปักใจลงไปแล้วยากนักที่จะถ่ายถอนแก้ไขยิ่งโลกทั่วไปกำลังเห่อในเอกราชมลายูก็ยิ่งกำเริบด้วยอาการไข้ร้ายแรงชนิดเนี้ยเป็นเรื่องที่พูดยากมากและสำหรับรัฐบาลแห่งจักรภพอังกฤษเองก็เห็นจะหมดหวังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ตกนอกจากจะคุมเชิงคาราคาซังกันอยู่นี่เองสำหรับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเขตแดนไทยแม็กมอร์เล่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเขามากไปกว่าจูมือมาที่หน้าต่างห้องพักโรงแรมแล้วรูดม่านออกพยักหน้าบุยปากออกไปยังซากตึกแถวหน้าบริเวณโรงหนังซึ่งขณะนี้ราบเป็นหน้ากลองเห็นแต่ตอไม้ดำเกรียมเศษอิฐและกระเบื้องกองพเนินมันเป็นผลมาจากพระเพลิงซึ่งถูกวางโดยมือของพวกก่อการร้าย และดับเสียทันก่อนที่ตลาดหาดใหญ่ทั้งตลาดจะกลายเป็นกองเท่าฐานคืนนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อาจจะมีภาพอย่างนี้ให้เราดูอีกนายตำรวจอังกฤษห่อไหลบอกกับเขาด้วยเสียงบ่นอุบอิบในลำคอในกรุงเทพเองก็ดูเหมือนจะไม่ยินยอมได้กว่านี้เขาบอกมอเล่ก้มศีรษะถูกละสิถึงผมจะไม่ไปเห็นกับตาข่าวจากหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงทั่วโลกก็บอกให้ผมทราบได้สหพันธ์มลายูและประเทศไทยของคุณตกอยู่ในข่ายวิกฤตจากคณะจลาจลเครือเดียวกันและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งสองฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหารือกันเพื่อขจัดให้หมดสิ้นว่าแต่นี่แน่สารวัตรคิดจะอยู่ในโฮเทลนี้ตลอดไปหรือเปล่าผมต้องการจะไปซุ่มอยู่ที่สงขลาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะรอคุณเท่านั้นแหละถ้าเช่นนั้นเหมาะทีเดียวนี่ก็เย็นมากแล้วเราเข้าสงขลากันเถอะถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะพักอยู่ที่ไหนแน่นอนแล้วก็ผมรับรองจะหาที่พักให้อย่างสบายและก็ปลอดภัยที่สุดโอ้มีนายตำรวจน้ำชั้นสารวัตรคนนึงเป็นเพื่อนกับนักสืบอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อสารวัตรสังวานกระมังแม็กมอร์เล่ดีดมือเปาะถูกแล้วคุณรู้จักดีสิเขารู้ในการมาของคุณหรือเปล่าเมื่อผมเข้าไปถึงสงขลาแล้วเขาคงจะรู้เองสารวัตรกรีดบอกอย่างติดตลกมอร์เล่หัวเราะออกมาดังๆกุลีกุจอช่วยเก็บของอย่างปัจจุบันทันด่วนนั้นมอร์เล่พลุบออกไปข้างนอกครู่นึงก็ยิ้มย่องกลับเข้ามาใหม่บอกกับเขาว่าสั่งเรียกรถส่วนตัวของเขาให้มาคอยรับและอนุญาตให้รถราชการพร้อมทั้งลูกน้องตำรวจมาลายูของเขา 3-4 คนแยกทางไปได้โดยเหตุผลว่าไม่เป็นการปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงในการที่สารวัตรซึ่งอยู่ในฐานะปลอมแปลงเป็นพ่อค้าร่วมทางไปกับรถทางฝ่ายราชการตำรวจผ่านแดนแห่งสหพันธ์มลายูซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นจุดสงสัยขึ้นได้นายตำรวจอังกฤษทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ให้แก่เขาและออกเดินทางจากหาดใหญ่มุ่งไปสู่สงขลาเพียง2ต่อ2ไม่มีผู้ติดตามอื่นขณะที่เลี้ยว4แยกหน้าตลาดจะบ่ายหน้าไปทางถนนทอดไปสู่สงขลาหมอเล่ชะลอรถลงแล้วบุ้ยปากไปทางซ้ายของหน้าต่างรถด้านที่สารวัตรนั่งอยู่เขาหันไปมองในทันทีตัวตึก3ชั้นตั้งตระหง่านเบื้องล่างทอดยาวติดต่อกัน3คูหาขณะนี้ลงตารางเหล็กไว้มองทะลุเข้าไปเห็นสภาพของกิจการค้าใหญ่โตและป้ายสีทองเขียนเป็น3ภาษาสำหรับภาษาไทยเขียนไว้ว่าบริษัทน้ำตักเสียสาขาหาดใหญ่หัวใจของเขาเต้นแรงและตาเป็นประกายคุณคงอยากจะเข้าไปในนั้นละสิมอเล่ดักคอปนหัวเราะขับผ่านเลยไปสำหรับวันนี้พักผ่อนให้สบายซะก่อนเถอะเรายังมีเรื่องจะคุยกันอีกมากนักคุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมถ้าจะพบใครสักคนหนึ่งที่ใช้นามว่าเมธาพันผลบางทีเขาทำจมูกย่นแบ่งรับแบ่งสู้ออกมาเพียงเท่านั้นครูใหญ่ต่อมาก็ตอบว่ามันไม่ง่ายนักที่คุณจะพบตัวคนคนนั้นเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เขาอาจจะอยู่ในบริษัทถึงเราผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยหรืออาจจะอยู่ในกองบัญชาการโจรจีนกลางป่ามิฉะนั้นก็กลับเข้าไปในสิงคโปร์ไม่มีอะไรมาบอกได้แต่ถ้าคุณเข้าค้นให้ถูกทางเดี๋ยวนี้ถึงคุณจะไม่พบตัวเขาก็อาจจะพบหลักฐานอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็เอกสารและเครื่องรับส่งวิทยุแต่อย่าเพิ่งดีกว่านะสันติบาลที่นี่ยังไม่กล้าทำส่วนคุณก็เพิ่งมาทางหนีทีไล่อาจจะตันอยู่มากเขายอมรับสำหรับการออกความเห็นของนายตำรวจอังกฤษถิ่นนี้ไม่ใช่ถิ่นของเขาและเจ้าของถิ่นเองก็ยังไม่สามารถจะทำได้แล้วฉะไหนเลยการกระทำของเขาจะเป็นผลผมเคยมาที่นี่ในราว3ครั้งห่างๆกัน 2-3 ปีมาแล้วละและเมื่อเร็วๆนี่ก็เพียงแต่ผ่านชั่วคืนเท่านั้นเขาตอบคำถามของนายตำรวจอังกฤษในข้อที่ว่าเขาเคยชินกับภูมิประเทศท้องถิ่นแถวนี้เพียงไรนายเมธาพันผลนั้นแม็กมอร์เล่บอกว่าไม่เพียงแต่ตำรวจไทยเท่านั้นที่เพ่งสายตาจับอยู่แม้ทางตำรวจมาลายูเองก็ตามรอยอยู่อย่างกระชั้นชิดหลักฐานของเราน่ะมีรัดกุมพอที่จะตะครุบตัวเขาได้นายตำรวจผ่านแดนบอกขณะที่แบมือจากพวงมาลัยรถทั้งที่เราก็แน่อยู่แก่ใจว่าเขาเป็นหัวหน้าสำคัญที่สุดของพวกโจรจีนบริษัทน้ำตักของเขานั่นแหละ ป็นบริษัทตัวตั้งตัวตีที่เรียรายเงินคนในแหลมมลายูทั้งหมดเพื่อรวมทุนคิดจะสร้างประเทศใหม่ขึ้นคนคงจะได้ยินข่าวมาบ้างเขาก้มศีรษะรับอย่างสงบและเมื่อแย้มถึงความเกี่ยวพันในระหว่างองค์การสิ่งเองกับเล็บครุฑแม็กมอลเล่ก็พลายไปด้วยรอยยิ้มบ่งชัดอยู่ว่าเขารู้ดีถึงการคุมเชิงในระหว่างเล็บครุฑกับสิ่งเองโดยตลอดและแน่ใจด้วยว่าอีกไม่นานนักคงจะถึงขั้นแตกหักและแยกจากกันอย่างเด็ดขาดการปราบปรามจะง่ายขึ้นหากว่าองค์การมหาประลัยทั้งสองแยกจากกันได้ในระหว่างทางเขาได้รับความแน่ใจเพิ่มขึ้นโดยการบอกเล่าโดยละเอียดของแม็กมอลเล่ว่าคณะก่อการร้ายในมลายูและเล็บครุฑในประเทศไทยมีหวังแตกออกจากกันเป็นสองฝ่ายอย่างแน่นอนเกี่ยวกับนโยบายซึ่งขัดกันอยู่และลับลมซ่อนเงื่อนบางชนิดซึ่งทางหน่วยสืบราชการลับของมลายูตามติดกรณีอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีแนวทางที่จะยุโยงส่งเสริมให้เป็นไปเช่นนั้นด้วยซึ่งจะได้ผลดีในงานปราบปรามขั้นแตกหักและสำหรับโจรจีนก็ดีพลพรรคใต้ดินก็ดีที่อาละวาดอยู่ในแถบภาคใต้ขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกู้ชาติมากกว่าที่จะตกอยู่ในอานัตของเล็บครุฑแม้ว่าอิทธิพลของจางซูเหลียงจะแผ่กระจายมาครอบคลุมอยู่ก็ตามทีทั้งนี้เพราะหัวหน้าใหญ่คือนายเมธาพันผลหาใช่คนของจางซูเหลียงไม่หากแต่เป็นหนึ่งในจำนวนบรรดาบุคคลชั้นนำของคณะกู้ชาติและในขณะนี้ต่างฝ่ายต่างอุบนิ่งสงวนท่าทีกันอยู่ไม่กล้าที่จะสำแดงปฏิกิริยาอะไรออกมาจะแจ้งในทำนองสลัดสัมพันธภาพต่อกันเพราะความคาราคสังหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคกีดกั้นอยู่แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพลาดก็หั่นกันเท่านั้นอำนาจของเล็บครุฑที่มีอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเลยจากหาดใหญ่ขึ้นไปแล้วนายตำรวจอังกฤษยืนยันแต่ถ้าต่ำกว่านี้ลงมาขอให้คุณเข้าใจเถอะว่าอยู่ในอำนาจของคณะกู้ชาติมลายูซึ่งบริษัทนำตักเสียเขาควบคุมอยู่ 2-3 วันที่เขาซุ่มตัวเงียบอยู่ที่สงขลาในตอนกลางคืนก็นอนคลุกสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับนายตำรวจอังกฤษและเพื่อนๆนายตำรวจซึ่งมาประจำการอยู่ที่นั่นทั้งพวกสันติบาลและทางฝ่ายตำรวจน้ำส่วนในเวลากลางวันก็ออกลาดตระเวนสำรวจดูความเป็นไปตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยการนำของเพื่อนในตำรวจด้วยกันบ้างโดยแม็กมอลเล่บ้างในเขตที่ประกาศภาวะฉุกเฉินทุกแห่งของจังหวัดสงขลาเขาตะลุยเข้าไปอย่างปลุกปล่องพบกับความปั่นป่วนอลเวงและวิกฤตการณ์ที่อุบัติขึ้นในลักษณะต่างๆมันให้ผลเกี่ยวกับการรู้เห็นต่อสภาพอันแท้จริงแต่ไม่เกิดผลในการปฏิบัติอย่างใดเลยไม่มีการปราบปรามจับกุมหรือค้นที่เขาจะอยู่ในฐานะกระทำขึ้นได้มันเป็นแต่เพียงการมาเยือนเพื่อสังเกตการของเขาเท่านั้นหลายต่อหลายครั้งที่เขาวนเวียนดมกลิ่นอยู่แถวบริษัทน้ำตักเสียครั้นแล้วเขาก็รู้สึกแน่ใจในข้อที่ว่าการที่ไม่เป็นผู้คุ้นเคยกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศตัดกำลังในการปฏิบัติงานของเขาไปกว่าครึ่งค่อนเกือบจะเรียกได้ว่ากระดิกตัวไม่ได้เลยในถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นถิ่นเคยชินของเขาแต่มันก็เรียกได้ว่าหาใช่การมาที่ไร้ผลนักเพราะอย่างน้อยที่สุดนายตำรวจอังกฤษชื่อดังที่เขาอยากจะพบผ่านมานานก็ให้ประโยชน์แก่เขาในด้านความรู้เพิ่มเติมขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ผิดหวังไปมีรายงานจากหน่วยสืบราชการลับของเราผ่านมาจากฮ่องกงระบุนามบุคคลสำคัญนามหนึ่งซึ่งเราสงสัยกันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ใช้นามสมญาว่าจางซูเหลียงตั้งตัวเป็นหัวหน้าคณะก่อการร้ายเล็บครุฑในประเทศไทยนั่นเป็นความรู้ใหม่ที่สุดและให้ประโยชน์ยิ่งแก่เขาโดยคาดไม่ถึงมาก่อนโดยสหายแม็กมอลเล่กริดกำจรวางแก้ววิสกี้ในมือลงทันทีหูผึ่งคนคนนั้นมีนามจริงว่าด็อกเตอร์ฟูสีหันประสาททุกส่วนของเขาถูกปลุกขึ้นอย่างกระทันหันเลือดฉีดแรงและตาเป็นประกายด็อกเตอร์ฟูสีหันสารวัตรอุทานออกมาบังเอิญอะไรอย่างนี้มอลเล่ผมกำลังติดตามนามนี้อยู่และมันมืดสำหรับผมเหลือเกินโปรดให้ความสว่างเกี่ยวกับการเป็นมาของคนชื่อนี้เถอะ มันเป็นเรื่องราวบันทึกของหน่วยสืบราชการลับซึ่งอาจจะประกอบหลักฐานให้ประโยชน์การสืบสวนของราชการตำรวจของคุณขึ้นบ้างเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีนามว่าฟูซีฮันคุณลองดูเอาเองจะดีกว่าให้ผมอธิบายอะไรมากละมั้งนายตำรวจต่างแดนส่งแฟ้มเอกสารแฟ้มหนึ่งโดยเปิดไว้เรียบร้อยยื่นมาตรงหน้าเขาสารวัตรกรีดรับไปดูในทันทีข้อความบันทึกเหล่านั้นทำเป็นในแบบรายงานพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษจิ๋วบรรจุอยู่ในแบบฟอร์มรายงานของหน่วยสืบราชการลับอาณานิคมอังกฤษเป็นเรื่องราวโดยละเอียดของคนที่ชื่อฟูซีฮันใจความสำคัญว่าบุคคลผู้นี้มียศเป็นนายพลของประเทศจีนนายทหารหัวเสนาธิการคู่คิดสำคัญของเจียงไคเช็คเมื่อสมัยจีนยังไม่แบ่งแยกแต่แล้วก็แตกคอกับเจียงด้วยเหตุผลทางการเมืองลี้ภัยหายสาบสูญไปโดยไม่อาจจะค้นหาหลักฐานได้แน่นอนว่าหลบไปอยู่ที่ใดแต่สันนิษฐานว่าคงจะเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและในปัจจุบันอยู่ในฐานะของบุคคลสามัญสำหรับชีวประวัติของบุคคลนี้กล่าวไว้โดยละเอียดว่าปราดเปรื่องไปด้วยปัญญาและอัจฉริยภาพนอกจากจะเป็นนักการทหารแล้วยังเป็นนักวิทยาศาสตร์บรรลือนามซึ่งมีชีวิตวัยหนุ่มอยู่ในหลังม่านเหล็กเป็นนักจิตศาสตร์ชั้นยอดและนักภาษาศาสตร์ที่สามารถพูดและเขียนได้ถึง8ภาษาการติดตามร่องรอยของคนคนนี้พบว่าในครั้งสุดท้ายที่สุดเมื่อไม่นานมานี้นักระยะที่มาลายูกำลังวุ่นวายชื่อของฟูซีฮันเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการกู้ชาติมาลายูและได้แปรเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอาศัยจากการติดต่อซึ่งหน่วยราชการลับจับได้หลายชนิดทั้งทางเอกสารและโค้ดวิทยุเถื่อน
1: มักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสารีบ่แม่
1: เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด
1: ้อ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ได้หลายครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังทําให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ํากระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยให้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

ี่เมคนเก่าเราบ่กินยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านๆแจงเป๊ๆปากแป๊ๆเป่าแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

ี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นนางบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวัววัวเสียงลืนคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในน้อไปหวานมาเอาในน้อไปหวานมาเอาแนวคนผู้ฮายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยในเวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าถูกจ่ากระับเงินกระับสั้นกระับบ้านกระับซองกระับพี่กระับน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ่ยพี่นะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลาอีแม่มาอีกแล้วคือเก่าเหมียนเดิมเหมียนเดิมอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังใจหาบักลาก่อนค่ำกันเขามาแน0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมที่เพิ่มเติมก็คือหัวเริ่มเถิกไปเรื่อยเอ้ยจะเป็นคักแน่0902927444ครับอีพออีแม่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมนาผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์กับบักลาก้อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับส่งแรงใจกันมาได้อยากได้กาแฟอยากได้กระใส

0: เป็นยังได้สมุนไพรบำรุงสายตายังได้ครีมนวดสบู่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวจากบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งแรงใจของท่านกันเข้ามาได้เลยนะครับขอเสียงนะครับปรบมือต้อนรับนั่นดิเห็นว่ากันขอเสียงมาหลดตัวสวัสดีครับพ่อชมพู
1: ่จ้า
0: ครับแม
1: ่อันนุ่มนุ่มบอยอันยานั่นอันเมียสร้างเมื่อว่านี่สายตาครับอันยังก่อครับเกียร์กับสายเส้นนั่นมันเป็นเงินเท่าไหร่ก่อขอลืม
0: 1,100 บาทครับแม่
1: 1,100 บาท
0: จ้า
1: บอกก็แม่ที่โตมาถามค่ะเทียเพิ่นมาส่งก็ที่ได้ใกล้เพิ่นแม่มันก็เท่าหน้าเท่าหลังเนาะ
0: ได้ครับเห็นอยู่เห็นข้อมูลแม่อยู่นะครับเดี๋ยวอันของแม่เดี๋ยวอาจจะได้ส่งออกมือนี้ฮอดมืออื่นเพราะว่าอาจจะไม่ทันรอบขนส่งหรืออย่างไรเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนะ
1: จ้า
0: จ้าแม่ลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ครับผม
0: ครับผมบ่าวบอยครับ
2: ครับผมบ่าวบอยบ่อ
0: ครับ
2: แสดงว่ามือวัดวัดสิบาผมก็นั่งหาอยู
0: ่ผมบ่ได้ไปใส่ด้วยครับ
2: บ
0: ่ผมบ่ได้ไป
2: ผมสั่งของมือวัดดีไหม
0: ถ้าพ่อสั่งของม
2: ือ วัดของสิบาเมื่อวานไหม
0: ถ้าสั่งของมือวานมันก็ไปมือวานบ่ได้ถ้าสั่งเมื่อวานนี้ก็น่าจะไปส่งออกเมื่อวานก็น่าจะถึงวันนี้ครับ
2: เออคิดว่ามือไหนล่ะสิบาสองมือหรือสามมือพอ
0: ครับผมก็ต้องรอล่ะครับพ่ออีพ่อสั่งกับผู้ใดน
2: อผมก็สั่งกับคุณบอยแหละเมื่อวานเลย
0: เอ้าสั่งกับผมมันคือสิบ่มีข้อมูล
2: ประบ้านบ่าย3หรือบ่าย4เนี่ย
0: บ่าย3บ่าย4จะเป็นนุ่มดิวครับบ่แม่นนุ่มบอยคนละคนครับพ่อแต่ก็ทีมงานเดียวกันนี่แหละถ้าบ่าย3บ่าย4ก็คือจะส่งออกวันนี้แล้วก็จะถึงพ่อวันพรุ่งนี้อีพ่อเอาเบอร์นี้บ่โทรมาสั่งเมื่อวานนี่
2: เสียงเว้านั่นก็เสียงผู้ชายเด้อเว้าก็ผมเมื่อวานน
0: ี่เออผู้ชายกับนุ่มดิวกิตตนันลูกน้องผมนี่ล่ะครับพ่อ
2: บ
0: ่ครับผมไอ้พ่อได้เอาเบอร์นี้โทรมาสั่งบ่
2: ผมเอาเบอร์อีกเบอร์นึงครับตอนนี้ผู้ก็เลยมาบอกว่าเบอร์นั้นมันเป็นเบอร์ของนอนใต้ผมอยู่ในเมือง
0: เป็นยังพอ
2: ตอนนี้เป็นเบอร์ของผมเอง
0: เป็นยังพอคือบอกเอาเบอร์เจ้าของโทรมาพอซื้อว่าจังไดพอที่สั่งเมื่อวานนี
2: ่ซื้อชุมพลปัญญาคมครับ
0: พ่อชุมพลปัญญาคมคือบอกเอาเบอร์เจ้าของโทรตะเมือคือบอกแจ้งเบอร์เจ้าของตะเมือบ้านพ่อ
2: ผมก็คิดว่าบัดสีซื้อได้อยู่ได้ผมก็เลยว่าเอาเบอร์ใบเด้อแล้วสิบอกเบอร์ตอนนี
0: ้
2: 080
0: เบอร์ที่โทรเข้ามานี่เนาะ
2: ครับผมเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละ
0: เบอร์โทรนี่มันสำคัญมากมันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นใส่เบอร์ที่เป็นเบอร์ของเจ้าของอย่าไปใส่เบอร์ผู้อื่น
2: ครับครับ
0: ครับพ่อครับเอาได้ลูกแก้ไขให้ครับผม
2: ครับผม
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะนะฮะไปใส่เบอร์ผู้อื่นสั่งบัดว่าเขาจักน้อยเขาก็บอกว่าเขาบ่ได้สั่งบัดทีนี้นะฮะมีเบอร์เจ้าของอยู่หรือถ้าเอาเบอร์คนอื่นโทรมาก็ให้แจ้งเบอร์ตัวเองนะครับมันจะง่ายมากในการนำส่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่ผมขอความกรุณาหลายๆเบอร์โทรมันสำคัญเพราะอะไรเพราะมันส่งแล้วเก็บเงินปลายทางแหละเขาจะได้นำส่งถึกมองสุมือสุเว่นนี่ครับเขาไปน้ำเบอร์โทรศัพท์บ่ได้ไปน้ำบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่ก็สร้างคันบ่รับสายนะครับเขาไม่นำส่งให้อันนี้ให้เข้าใจเด้อครับอีพ่ออีแม่เด้ออ่ะเดี๋ยวของอีพ่อเดี๋ยวผมเบิ่งให้ว่าเขาส่งไปหรือยังนะครับถ้าส่งไปแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขตอนเขานำออกส่งแต่ถ้ายังไม่ส่งก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้เลยเพราะว่าถ้าสั่งสัก 4:00 น.น่าจะไม่ทันนะครับน้องน่าจะส่งออกไปก่อนแล้วนะครับเนาะทีมงานเฮามีหลายคนครับผู้ซ้ายนี่นอกจากบ่าวบอยกับบ่าวดิวหลังไม้ก็สิมีน้องเติ้นครับซอยรับสายแต่สั่งได้กับทุกคนครับทีมงานเราไม่เป็นไรนะครับสั่งได้กับทุกคนเลยผู้หญิงก็สิมีน้องดีเจกุ้งนางนี่น้องอ้อมน้องไอ้นะครับซอยกันรับสายเดี๋ยวจักน้อยปิดเทอมก็สิมีลูกสาวครับน้องแพรว่านะฮะสิเอามาฝึกจัดรายการวิทยุนำสิเอามาซอยรับสายหลังไม้นำนะครับเนาะเป็นวัยรุ่นอีก1เจเนอเรชันนะครับให้อีพ่ออีแม่ได้ติดตามกันนะครับเนาะ090 292 7444ครับเป็นจังได๋ครับ โศกหมานบ่ล่ะมือว่านนี่เป็นจังไดแน่ผู้ใดนอบอก90มือว่านเอ้ย9เอ69มือว่านโอ้ก็ใกล้เคียงโพดเนาะมันออกหยังบ่าวบ่อยว่าซั่นมันก็ออก70แล้วซื้อ69ออก70ว่าซั่นถามอันแม่น้องมาวินแม่น้องแพรว่าว่าซื้อเลขบ่ได้อีหล่าซื้อน้ำยายอ้วนว่าซั่นตัวใดว่าซั่น60ว่าซั่นมันก็ว่า70บัดนี้นมัสการครับพระอาจารย
3: ์สาธุไอ้สร้างกาแฟแน่
0: กาแฟ4กล่องเหมือนเดิมล่ะครับพระอาจารย์ครับ
3: เหมือนเดิมแต่ว่ายังคงมีของแถมยังอยู่บ
0: ่ของแถมยังๆอยู่ครับพระอาจารย์รับเป็นอย่างดีครับ
3: เอาบัดนี้เอาสูตรเย็นได
0: ้นวดเย็นนะครับพระอาจารย์เนาะ
3: เย็นคร
0: ับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพระอาจารย์ที่อยู่เดิมวัดเดิมยังไม่เปลี่ยนวัดเนาะ
3: ครับผม
0: ครับผมครับผมนมัสการครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: สาธุสาธุ
0: สาธุสาธุขอบคุณครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมือเศร้านี่ขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อยิ่งยืนมนทาจากห้วยยางขงเจียมเอานวดร้อนเย็น1คู่300บาทคุณพี่รุ่งนภาบัวสีสุขจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าคำกระนวนกาแฟ1บำรุงสายตา1 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อรุณีตะวันจากน้องปริงอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผ้าถุงนะครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับครับอันอยู่ในสายอยู่ในอยู่ในสายนั่นบ่
0: อยู่ในอันนี้แหละครับ
4: อยู่ในสายอยู่ในรายการนี้สิ
0: แมนครับออกหน้าไม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สมพินครับ
5: จ้า
0: ครับผม
5: เอากาแฟ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับ
5: เอา8กล่องได้สบู่กล่องนึงบ
0: ่8
5: เอา4กล่อง
0: สี่กองแถมสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าแม่
5: เอาล้างหน้า
0: อาสบู่ล้างหน้าเนาะจะได้หน้าใสๆเนียนๆเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้าโอ้ยมือนั่นเขามาส่งบ่ายมาส่งโอ้ยห้องเอายุพี่ยุพี่ยุพี่ว
0: ่ะจ้าคนส่ง
5: บ่
0: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวอีเมลก็รอรับคือเก่านั่นละเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้า
5: จ้าจักแม่นมวนเนาะเพลงนะ
0: จ้าบอกอีแม่มักเพลงหยังเราอีแม่มักเพลงหยังอยากฟังเพลงหยัง
5: พี่เชนเพลงหยังสะพังอันบ้านคงว่าขวดไก่เด้ออดีต
0: อ่ะครับผมแม
5: ่ขอบคุณมากเลยวะ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อ
5: จ้าจ้าบ้านเบิร์ดกับจันทร์สีเท่าไม
0: ้จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่สมพินจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีแม่ผมหลายๆกันละกันนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้เอ้าเว้าไปหลายมันเหย้ามันยืดเปิดภูมิใหม่ควมเว้าเป็นแห่งหลายฮักสาวนครพนมขึ้นตั้งนางห่านก่อนหมู่ครับ

0: 10ลำใหม่20ลำใหม่คะนิ่งนำแต่ใหม่ดู10หมื่นสู่20หมื่นสู่คะนิ่งเจ้าแม่นผู้เดียวตาใส่ไอ้กะบ่สิ่งตาขัวไอ้กะบ่เหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบักอ้ายมีแต่น้องหม่อมพานางทักสาวนครพนมขอบคุณแม่แดงหนูห่วงนะครับจากทั้งถาดพนมนครพนมอีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นท่านศาสตราจารย์ดร.หลอดยศรินทร์นะครับจากทั้งหนองปริงสารคามกาแฟ4กระไสเซน2นวดร้อน2โอ้โดนๆมาเถื่อแล้วจัดหนักให้เลยขอบคุณอ้ายหลายๆแม่สมพินชัยพรครับจากหนองยางซินเรนูนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับขอบคุณคุณรุ่งนภาบัวศรีสุขจากห้วยยางสกลนะครับกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟ
1: uh-huh.
0: แม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าค่ำกระนวนขอนแก่นครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดร้อน
1: uh-huh.
0: นะครับคุณแม่อรุณีตะวันครับจากน้องปิงสารคามกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
1: uh-huh. อ
0: ีแม่วันแจ่มใสจากน้องบัวโกสุมพิสัยครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียว
1: uh-huh.
0: แม่สมบัติวงบุญชาครับจากคำเขื่อนแก้วชานุมาน
1: uh-huh.
0: กาแฟ2กล่อง600บาท
1: uh-huh.
0: แม่ถนอมพิมพ์ดี
1: uh-huh.
0: จากอุบมุ่งหนองวัวซ้ออุดรครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแม่นีใจบุญนะครับพี่แม่ตกลนกระใสเส้นเนาะเดี๋ยวลูกใช่จัดไฮเดอร
1: ์
0: คุณพี่สบาภัยชมพูทวัฒน์ครับจากหมู่มนอำเภอเมืองอุดรนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งพอคุณเพ็ญกุลครับจากนุ่นสว่างกุดเขาปุ่นอุบลกาแฟ2กอง600บาทพ่อทองปิวการที่สาจากร้านค้าสุมาลีแว่งนางกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นว่าสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: จ้า
0: ครับผม
2: สั่งกาแฟมาจ้าก
0: าแฟจากกองจ้า
2: ไอ้2กองจ้าจ้ากบาทจ้าก
0: าแฟ2กอง600บาทจ้า
2: จ้า
0: โอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: ไอ้แสงจันทร์จ้าแม่แสงจันทร
0: ์คุณแม่แสงจันทร์นามสกุล
2: พิจพิจารโชต
0: ฮะ
2: พิจารโชต
0: พิจารโชตเนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 45จ้า
0: 45หมู่ที
2: ่8จ้า
0: 8ตำบล
2: นาว่า
0: ตำบลอะไรนะ
2: นาว่าจ้า
0: ตำบลนาว่าอำเภอ
2: ภูเวียง
0: ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ
2: จ้า
0: โอเคเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะได้ครับอีเมลเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
2: ่แม
0: ่ขอได้เด้อ
2: ฟังก่อนได้บ่
0: ครับขอได
2: ้แล้วฟังตลอดเวลาล่ะจ้าวิทยุเล่า
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อ
2: มื้อบัดนี้เพิ่นอยากได้กาแฟเพิ่นได้ว่าโทรสั่งให
0: ้แน่โอ้ให้เรากินรสเดือยมีแห้งตัวผู้เฒ่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นไข้วัยรุ่นเฮาวัยทำงานก็ลองชิมลองเบิ่งเด้อครับตัวนี้มันจะเป็นกาแฟสมุนไพรนะพี่นะจะบำรุงสุขภาพองค์รวมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
2: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟก่อนค่ำนี่ครับเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพบ่แม่นกินแต่ผู้เฒ่าเด้ผู้หนุ่มก็กินนี่บ่าวบ่อยกินมื้อนึงห่วยกล่องนึงครั้งเท่าผมกิน2มื้อครับมื้อใดเมื่อยๆนี่ห่วยนะครับกล่องนึงนี่ทื่นมันนะฮะมื้อเดียวก็มีนะครับสวัสดีครับแม่สวยครับ
3: เออของฮอตแล้วเด้อ
0: ครับแม่ของถึงแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ
0: ้าแม่สวยอยากฟังเพลงอะไรไหม
3: โอ
0: ้
3: ใหญ่บ่ได้ฟังแล้วว่าใหญ่ไปพุระอีกคน
0: จ้า
3: คนล่างคนใหญ่ขอ
0: จ้ายายสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
3: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่
1: นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ทหารชายแดนครับแม่หนูครับอีเมจันเพ็ญกําแมดนะครับแนะนําเข้าสู่รายการกันมากขอบคุณหลายๆอีเมเอากาแฟ4กล่องนะครับ 1,000 บาทนะครับอีเมเอาเป็นพาคนหนูแถมเด้อบ่าวบอยว่าซั่นกําลังซุ่มแซวกันอยู่เป็นตะม่วนหลายเนาะแม่เนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444ขอบคุณแม่หลังจันแดงเด้อจากบ้านเชียงยืนนะครับหมู่15ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีหัวอยู่บ้านเดียวกันครับไทยบ้านเดียวกันบ้าบอยนี่กับไทยบ้านเชียงยืนนี่แล้วนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ทงซื่อๆนี่ครับมาซื่อที่อยู่นะครับติดกับวัดป่าโพชัยนี่ซื่อๆออกมาเห็นเฮือนอยู่ทงตะกี้ก็อยู่เชียงยืนพุ่นแล้วมันจ่อมันจันเพราะว่าพี่น้องหลายสิได้อีพอเอาขอบคุณหลายๆหรือนะครับผู้ใดอยู่ใกล้อยากมาซื้อฮอดที่ฮอดหม่องนะครับปักหมุดในบ้านสมุนไพรก้อนคำหรือนะครับอยู่ติดวัดป่าโพชัยสังเกตรถมีเสาวิทยุนะครับอยู่หม่องนี้ดอกบานน็อกดาว2หลังนะครับทั้งนาสีน้ำตาลหลังนึงสีฝ่าน้ำทะเลหลังนึงนะครับกับเฮือนหน่อยกำลังสร้างอยู่อีกหลังนึงนะครับอีพออีเมลอยากมาซื้ออยู่กับหม่องนะก็ได้นะครับใครมาถึงที่ก็มีส่วนลดค่าน้ำมันให้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าคันไปแลนทรงนะครับก็เป็นราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องนะครับโทรหาเด้อน้องไอ้น้องเต้นครับน้องสาวน้องไส้ผมเดี๋ยวเพิ่นโทรหาอีพ่ออีแม่กันละกันนะครับเนาะขอบคุณแม่มยุรินจีนแก้วนะครับจากทางสว่างแดนดินสกลนครนะครับอีแม่สร้างเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวพี่ขวัญครับพี่ขวัญนภาวรจิตจากทางขวางแว่งหน่อยขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูแม่บัวสีแจรหันจากเจริญสินครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูแม่เตรียมสมพรมามากครับจากวารินสีเมืองใหม่อุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับขอบคุณแม่หนูกายวงจำปาจากหนองกุ้งสีโน่นสะอาดอุดรครับเอากาแฟ3กระใสเส้น 1,350 แถมผักคนหนูสีเท่าขอรูปดีเจน้ำเลือดลูกไส้วาสันแม่ปราณีขันสาลีจากแวงนางสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอรูปดีเจด้วยแม่ดวงเดือนทองหอจากไม่ก่อนพนาครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณแม่หนูจันถูกดีจากบันดูนะครับตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรกระใสเส้น2กาแฟ 1,250 แถมนวดร้อนคุณสมสวัสดิ์ศรีสุขครับจากตำบลหนองหลวงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์กาแฟ1กระใสเส้น1บำรุงสายตา1,450 บาทแถมนวดร้อนนะครับเนาะร่วมไปถึงคุณตาเจริญสิริวงศ์ครับจากข้างถาดพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณแพรวาแสงชัยจากนานาถาดพนมกาแฟ1กล่อง350บาทสวัสดีครับแม่ประสงค์
1: จ้าได้แล้วเด้อของลูก
0: ได้แล้วเนาะคุณแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะแม่เนาะขอบคุณหลายๆที่โทรมาบอกลูกไส้เด้อ
1: คนผู้เฒ่ามวลเนาะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่อีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
1: ฟังน้ำมูเขานั่นล่ะ
0: จ้าแม่
1: เด็กที่ฟังอย่างอันยาตาอยู่
0: จ้าแม่เอาล่องไปกินเบิ่งยาตาข้าเจ้ากินข้าเจ้าไข่อยู่เด้อ
1: จ้าจ้ายาตากับกระใสนั่น
0: กระใสเส้นคู่กันล้นเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เขาสมือก่อนเขาสมือก่อนจังสิฟังไหม
0: จ้าอีแม่พร้อมย่อมใดค่อยสั่งเด้อลูกไส้ถ่ายอยู่มองเก้านี่แหละว่าไปใส่ดอกสวัสดีครับแม่
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าขอบคุณอีพ่อผมอีแม่ผมหลายๆครับกับความรักความเมตตาความสงสารที่มอบให้กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำอีเมลสมพันธ์นรศรีว่าอุ้ยบ่าวบ่อยกระใสเส้นกับกาแฟก่อนครับนี่คักขนาดเนาะกินเขากันยังคักว่าสันอีเมลมาเศร้าโทรมาลองเพลงเหงียวเหงียวอยู่ดิเดี๋ยวจักหน่อยให้เราโทรมาลองใหม่บ่าวบ่อยครับรถไปซื้อของอยู่ว่าเบอร์เศร้าดิเฝ้าแล้วว่าสันเกียบมันบ่ท่านเขาไล่กันนะครับเนาะเอา0902927444เด้ออีพ่อผม0902927444เด้ออีแม่ผมครับเบอร์ใดพี่น้องโทรมาแล้วผมยังบ่ท่านได้รับสายนะครับก็นะครับกดโทรเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเนาะ0902927444เอาคุณสวัสดิ์ศรีสุขนี่ผมลงออเดอร์ให้ไปเนาะมื้อเช้านี่เดี๋ยวผมเบิ่งกันเด้ออ้อลงให้แล้วคุณแม่ใบสีอ่างแก้วครับจากพ้นสูงบันดุงอุดรกาแฟ2บำรุงสายตา1กระใสเส้น1 1,700 บาทแถมนวดเย็นเด้อลูกไส้ว่าซั่นอีแม่บัวทองพาวงครับจากบ้านตาโจดตำบลข้อเขียวอำเภอว่าริชภูมิจังหวัดสกลนครอีแม่เอาสบู่อาบน้ํา1โล900บาทไม่ต้องเสียค่าส่งแม่ถ้าซื้อเป็นโหลนะครับแม่บุญช่วยเจิมแสนจากตำบลหนองแสนอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามครับกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับคุณจันเพ็ญจากทงฝนอุดรครับน้ำมันนวดเย็น1เขียว1กาแฟ1 650บาทโค ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเหนือตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกะละละละละละละลทั้งอื่นฝ่ามืดฝ่าคึมคือทั้งอุดรบ่นะครับทั้งอื่นฝ่ามืดฝ่าคึมคือกันบ่อีพ่ออีแม่นะครับคันทั้งอุดรคึมนะทั้งอื่นเป็นจังไดน้อพากันนอนเว้นอยู่บ่ฮื้อจังไดหลายออเดอร์ได้ครับที่ผมยังบ่ทันได้แกะบ่ได้ลงให้ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะนะสำหรับท่านที่สั่งซื้อสอบถามผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นกันเข้ามาโปรโมชั่นมีอะไรบ้างไปฟังครับ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 00960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ไก่คอยไก่แต่บ้านไกลแต่ไห้หน้าสวนไก่คอยไก่แต่ม่วนไก่ตาเฮือนกับเราส่วนว่าจ่าเว้าสองเฮาอย่าได้ห่างเจ้าก็อยู่ต่างบ้านข่อยก็อยู่ต่างบ้านควมเว้าอย่าต่างกันบรรยากาศสบายๆครับกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งโฆษกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจทุจ่า
1: ละมาบัดนี้ย้ำ
0: ในเบรกที่2
1: เอิ้นละโม
0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: เข้าอยู่นะครับ
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ํา
1: น้ําลม
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์
1: มันบอนมาออนซ่อนคือมันมวน
0: 0902927444
1: สิลาจ้ะ
0: 0902927444

0: เบอร์สุขภาพดี
1: เห็นแล้ว
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: ไอ้ยืนคันแท้แนมไป
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ
1: แม่
0: โทรหากันได้เลย
1: คนลงตอนไปรักป่าบ่อนาลุม
0: นะครับ0902927444
1: ปลาเข่งดีดบอล
0: 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์
1: ด
0: ีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: อีสาน
0: อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนคำขอบคุณคุณแบงค์หลายๆด้วยครับจากทางชนะชัยเรดิโออำเภอศรีธาต
1: ุ
0: รอบนี้เอากาแฟก่อนคำ4กล่องบำรุงสายตา3กล่องเพิ่นว่ายอดเป็น 2,800 บาทของแถมเอาเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผืนใหญ่ไม่ต้องหรือเลยผมให้ทั้งผ้าขนหนูผืนเล็กไป1ผืนแล้วก็ผ้าห่มผืนใหญ่ไปอีก1อันนะครับขอบคุณคุณแบ่งหลายๆเด้อครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้ขอบคุณแม่โจมแม่โจมจากทั้งอำเภอเพี้ยนครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงขอเพลงเฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้ายและก็อีเมลทั้งนะครับแม่มะลินะครับทางโคกภูพานอยากฟังแม่ห่างลูก3นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับอะโลโล1 2 3 4อะโลครับ
2: 1อันนะครับ
3: ขอฟังเพลงนะครับ
0: ครับผมเพลงหยังครับ
2: หลายๆเด
3: ้อน้องเฒ่านาห้องครับ
0: ครับผม
3: ใครอย่างเงินเงินร้อนครับ
0: ได้ครับได้ครับคุณพิทักษ์ขอบคุณครับขอบคุณพอทวีลานพ้นแสนครับจากดูนศาสตร์กนวลครับเอากระใสเส้น1นวดร้อน1 645บาทครับแม่มงคลภูถาวรจากตำบลพลับอำเภอเมืองขอนแก่นบำรุงสายตาก้อนคำหนึ่งกระปุก1กระปุกนะครับพ่อประสิทธิ์โยวสีจากหนองปริงสารข้ามกระใสเส้น1นวดร้อน1นวดเย็น1เขียว1แน่750บาทนะครับแม่หลังจันแดงจากเชียงยืนครับกาแฟ1กระใสเส้น1กระปุก800บาทนะครับเนาะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444แม่มะลินะครับขอก่อนนะครับแม่จุ่มนะฮะแม่มะลิเป็นขอคิวก่อนแต่ว่าผมอ่านซื้อแล้วทีหลังซื้อเดี๋ยวแม่จุ่มเอาเป็นคิวถัดไปนะครับแม่ห้างลูก3ตามด้วยเฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้ายครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้ายครับงั้นเพลงที่คุณแม่โจมแนะนำเขาสู่รายการกันมาขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์และสร้างสีสันกับบรรยากาศของรายการของเฮานะครับตรงนี้0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับอีพอผมอีเมลผมไอไซเอพีนาบ่าวนาสาวนะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาได้ครับ0902927444เด้อครับอีพอเด้อ0902927444เด้ออีเมลเด้อนะครับสั่งซื้อสินค้าโทรหาบักลาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอไซไอพีนาบ่าวนาสาวสุนาสุตานะครับอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากพูดคุยนะครับก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับ0902927444นะครับหาลังคนจอบฟังไม่อยู่เลยต้องเน้นต้องย่ำเป็นพิเศษกันในจักหน่อยนะครับกับอีพ่อผมอีแม่ผมวสันทไปสวัสดีครับคุณแม่น้อย
1: สวัสดีค่ะคุณลูกค่ะ
0: ครับแม่
1: แม่ขอฟังเพลงหน่อยลูก
0: ได้เลยครับผม
1: เอาอะไรล่ะหิ้วตองต้อนนะลูก
0: หิ้วตองต้อนอ่อนผู้เบาติแม่
1: เอาของบานเย็นนะคะ
0: จ้านิ้วต้องต้อนมันกับของบานเย็นล่ะแม่ว่ามีของผู้อื่นดอก
1: ของยังเหลืออยู่ลูกเดี๋ยวจะสั่งอยู
0: ่จ้าจะหมดเมื่อไหร่ค่อยสั่งนะจ้าแม่จ้า
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงมีรองเท้าหน้าห้องคุณพิทักษ์จากทั้งตำบลแก้งอำเภอเดชเพิ่นขอไหวนะครับแม่เนาะเดี๋ยวลูกไส้จัดให้ครับไปเรื่อยๆนะฮะสั่งสีสันนำกันไปตัวขอเพลงแน่นะครับแล้วก็สั่งสื่อสินค้าไปนำเนาะสวัสดีครับแม่พิกุล
2: ลูกชายลาแม่ถ้ารับของเด้อลูกชายเด
0: ้อได้รับแล้วครบถ้วนดีไหมครับคุณแม่
2: สุดยอดเลย กินแล้วเต็มตาเปียกไม่จืดย่ำเท่า
0: ครับผม
2: โอ้ขอสั่งเพลงลูกชายลาเด้อ
0: ครับผมเอาเพลงอย่างครับแม่
2: เพ่งเพ่งอีร้อยอีหยังก่อนละ
0: โสดหรือร้อยแฟนโสดหรือร้อยแฟนเนาะ
2: ผมมันมวนครับผม
0: ครับครับอ่ะรอคิวครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีเมลเล่าเว้าดีจนผมค้นคิ้งลูกผู้ได้หาลังเถื่อกระไดย่าย่องหลายๆเด้อแม่เด้อก็สดชอบข้าเจ้าจอบฟังอยู่มันสิยากเอาพอดีพองามนะครับได้ย่อนได้ย่ออยู่ลูกเอ้ยว่าสั่นพอไปพอมาอยู่อย่าว่าอุ้ยแจ๋วมากสุดยอดมากจังสิอย่าว่าครับมันเข้าหูข้าเจ้าเร็วๆเด้คำม่วนมูนี่นะครับ0902927444ดีก็บ่ให้ว่าดีติบ่อยว่าสั่นข้าเจ้าว่าเด้ครับก็จักสิว่าแนวใดเนาะแม่เนาะนะฮะเข้าใจความรู้สึกอีพออีเมียอยู่ดอกผู้เพิ่นกินดีใส่ดีแล้วเพิ่นก็อยากบอกต่อปากต่อปากบอกต่อกันไปนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ันนี้ค่ะ
1: ค่ะแม่
0: ผมก็แปะมาอีกแม
1: ่อาจารย์กองครับ
0: พี่คือเก่าหล่ะ
1: พี่กองคือเก่าเนาะอีเมลยังแถมรอมีครับเอายังแถมแม
0: ่อาทิกองคือเก่าหล่ะ
1: ของแถม
0: ของแถมจ้ะเออของแถมเอาแบบคือเก่าหล่ะยาหนวดคือเก่า
1: หล่ะหนวดสุดหล่อนคือเก่าเนาะไม่กองเนาะ
0: อาทิตย์ดอนเออคือดอนคือเก่า
1: จ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวจะส่งให้ครับ
0: เออ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพ่อ
2: ครับ
3: ต่อช่างของบ
2: อกาแฟซีกอง
3: กาแฟซีกองของแถมรับเป็นยังครับพ
2: ่อมันหนวด
3: ตูดเย็นครับตูดเย็นคือเก่านะพ่อเนาะ
2: ครับผม
3: ครับพ่อเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ครับพี่พ่ออยากฟังเพลงฟังลำขอได้เด้อ
2: ฟังน้ำมูลเหรอครับ
3: ใช่ครับพ่อสายครับสวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผมมาครับ
4: จ้ากาแฟมาส่งยายแม่เด้ออ
3: าจารย์กองค่ะแม่
4: สี่กอง
3: สี่กองอีเมลยังแถมจ้า
4: เอายานวด
3: ร้อนหรือเย็น
4: สุดร้อน
3: สุดร้อนเนาะบ้านเลขที่69
4: หมู่เก้าน่ะ
3: หมู่เก้าหมู่เจ็ดเนาะ
4: จ้า
3: หมู่เก้าหมู่เจ็ดโอเคค่ะแม่เดี๋ยวลูกจะส่ง
4: ให้เอาขอรูปดีเจแน่เด้อ
3: ครับผมขอรูปดีเจน้ำค่ะแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับ
4: จ้า
3: สวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: มันบ่มีมือแต่งนะครับหนึ่งเพลงจากน้องเวียงนฤมลนะครับสวัสดีครับบอยชุนท่อนใช่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: มาจะสั่งกาแฟครับ
0: ได้ตัวละครับอีพอกาแฟเอาจากกอง
1: เอา4กองครับ
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทเนาะพอเนาะ
1: ครับ1,000 บาทแม่นบ่ครับ
0: แม่นครับผมมีของแถม1ชิ้นครับอีพออยากได้อันใดดีมี
1: ของแถมอีหยัง
0: มีแก้วกาแฟมีเอาผ้าถุงก็ได้ครับ
1: เอาผ้าถุงครับ
0: แถมเป็นผ้าถุงเนาะพอเนาะลูกขอซื้อน้ำสกุลที่อยู่อีพออีเมเน่ครับ
1: แม่นายโอ้นายบัวลาพันธโนครับ
0: นายบัวลาน้ำสกุลยังก็พอ
1: พันธโนครับ
0: พันธโนเนาะพอเนาะสกุลให้ลูกในพันพ่อพันไม่ทันอากาศเนาะหนูนี่บอกท่อท่งซื้อๆเลย
1: ท่อท่งสะเนาะหนูใส่อูครับ
0: โอ้เอาตามตัวเลยเนาะพอเนาะบ้านเล็กที่เท่าไหร่พอ
1: บ้านเลขที่12หมู่7ครับ
0: 12หมู่ที่7ตำบลยังครับ
1: ตำบลบุ้งหวายครับ
0: ตำบล
1: บุ้งหวายตำบลบุ้งหวายครับอำเภอวาริช
0: ตำบลบุ้งหวาย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอวาริชภูมิบ่พ่ออ
1: ำเภอวาริชชำลาบครับ
0: โอ้วาริชชำลาบ
1: จังหวัดอุบลครับ
0: จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
1: คร
0: ับ ครับผมได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เนาะ
1: คร
0: ับ ครับครับขอบคุณ
1: สาวามาส่งไหนคร
0: ับ ส่งออกจากบริษัทมื้อนี้แหละครับยังเร็วกับฮอดพ่อมืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อเด
1: ้อคร
0: ับครับครับครับเอ้าสุขภาพแข็งแรง
1: พ่อกับแม่ผมเพิ่นจะกินกาแฟ
0: ครับครับผม
1: แต่ว่าพาโรคหัวใจกินได้บ่ครับ
0: กินได้ครับโรคหัวใจหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือกินยาหมออยู่ก็เอาไปกินคู่กันได้เลยนะครับ
1: แม่นบ่ครับบ่เป็นบ่มีส่วนเกี่ยวบ่ได้อีหยังแม่นบ่คร
0: ับบ่มีผลเสียกับร่างกายครับมีแต่ผลดี
1: ผลเสียกับร่างกาย
0: ครับมีแต่ซอยฟื้นฟูได้ไวกว่าเก่านะครับนะ
1: คร
0: ับ ครับครับ
1: ครับบ้านเลขที่อะไรครับ
0: ครับโอเคครับขอบคุณครับเอาเบรกนี่ชั่วโมงนี้บ่าวบอยบ่ได้มาผู้เดียวครับมาพร้อมกับดีเจสาวสวยทักทายหน่อยลูกทักทายคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหน่อย
2: สวัสดีค่ะน้องแพรวานะคะ
0: น้องแพรวานะคะคุณตาคุณยายเมตตาหลานสาวหน่อยนี่เด้อนะครับมาซอยพอจะได้การมือที่2มือว่านี่แต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วบ่มีผู้มาส่งครับ มื้อนี้คือกันนะครับบ่าวบ่อยให้แม่บ้านอยู่นี่เพิ่นไปรับนะครับน้องแพรวามานะฮะซอยจัดรายการแล้ววันนี้แพรวาก็มีเรื่องของสาระมาฝากด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงสาระนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็โทรมาบอกมาจากกับนุ่มบอ

0: อยกับน้องเพวากรนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับจากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรเขามาได้เลยสินค้าจากบ้านก้อนคำมีอะไรบ้างน้องเพวาเอาเว้าสู่คุณตาคุณยายฟังลูกประกอบไปด้วยอันดับแรกพระเอกของเราเลย
1: กาแฟก้อนคำค่ะ
0: กาแฟก้อนคำอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพนะครับที่น้ำตาล 0% นะลูกนะคอเลสเตอรอลไขมัน 0% ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันทานได้1กล่องเท่าไหร่ครับน้องแพรว่า
1: 350บาทค่ะ
0: 2กล่อง
1: 600บาทค่ะ
0: แล้วก็4กล่อง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: 1,000 บาทเนาะลูกเนาะนะครับขอบคุณนะครับเอากาแฟแล้วรับสายนี่สักก่อนเฮานะครับสวัสดีครับบอยชุนท่านใช้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับพ่อจรูนร้อนศึกครับสวัสดีครับคุณพ่อจรูนได้ยินเสียงลูกไส้บ
2: ่พ่อได้ยินอยู่
0: ครับพ่อพ่อสิสั่งของบ
2: ่มักกินเหล้าแม่มันกินกันจังไหนมันกินได้บ่
0: คันมักกินเหล้าก็กินกาแฟน้ำนี่แล้วมันก็ค่อยสิพิษเหล้าค่อยสิบ่ทำลายตับหลายแมนมันธรรมดาละมักไผมักมันเนาะพ่อเนาะ
2: คันสั่งมาก่อนเด้อลูกสาวเอาไปกรุงเทพฯบ่ได้ไปกิน
0: โอ้บัดนี้พ่อเอาจักกล่องรอบนี้พ่อเอาจักกล่อง
2: กันสิลองมึงจักกล่องนี่ล่ะ
0: กล่องนึงคือเก่าเนาะพ่อจรูนรอนสึกมีเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
2: ครับ
0: ครับครับเอาลูกไส้ส่งให้เด้อพ่อเด้อครับครับผมครับผมขอบคุณอีพ่อหลายๆครับ
2: สามร้อยห้าสิบ
0: 350บาทครับพ่อครับครับพ่ออีพ่ออยากฟังเพียงหยังบ่อยากฟังเพียงหยังบ่เอาเพียงนี่บ่คนสั่งน้ำนาว่าบักเคียขี้เหล้านี่บ
2: ่เอาบ่อยากฟังหยังเนาะมันเฒ่าแล้ว
0: เออมันเฒ่าแล้วเนาะพ่อเนาะอยากกินแต่เหล้าอย่างเดียวเนาะโอเคพ่อโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแพรวาช่วยลงออเดอร์โอ้อีหลาคือหมานแท้นะครับของแม่สมปองโพพูนลงแล้วนะลูกเนาะ
1: ลงแล้วค่ะ
0: ลงเรียบร้อยนะครับคุณพ่อแสงอรุณมีหรือยังยังไม่มีเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวคุณพ่อก๊อปปี้ไปน้องแพรวาช่วยลงคุณพ่อแสงอรุณโอ้แสงอรุณมีแล้วบ่ลูก
1: ลงแล้วค่ะ
0: 2ดาวสกลนครอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังทยอยลงออเดอร์ให้นะครับคุณจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยังลูกดูหน่อยจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยัง
1: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วเนาะเป็นกาแฟสีบำรุงสายตาหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับครบถ้วนกระบวนความขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับอีพอยอีเมทีซอยอุดหนุนกันมากกาแฟเมื่อกี้1กล่อง350 2กล่อง
1: 600 600บาทค
0: ่
1: ะ
0: 4กล่อง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: 4กล่อง 1,000 นี้จะมีของแถมเป็นอะไรบ้างลูก
1: มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแล้วก็ชุดถ้วยกาแฟค่ะ
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเลือกรับเป็นสบู่เป็นครีมนวดก็ได้ที่เป็นสินค้าของเราแล้วก็โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 อันนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้อะไรบ้างลูก
1: วิทยุกาน้ำร้อนผ้าห่มหรือว่าเลือกจะเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่องก็ได้ค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือกาแฟนะครับเป็นโปรหลักต่อไปครับเป็นตัวบำรุงสายตาก้อนคำอันนี้ปกติราคาเต็มนะครับตัวนี้จะ 1,000 บาทครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง650บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโปร2กระปุก2กระปุกสำหรับบำรุงสายตาก้อนคำนะครับคือ 1,300อีพออีเมลจะได้ของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นจะเป็นน้ำมันนวดสบู่เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะครับหรือน้ำมันเขียว3กระปุก 1,800 ได้ลดราคาด้วยได้แถมด้วยแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับมีการน้ำร้อนไฟฟ้าวิทยุและก็กาแฟฟรีหรือรับเป็นผ้าห่มก็ได้ในช่วงนี้ต่อไปยากระใสเส้นก้อนคำครับปกติราคาเต็มอยู่ที่850นะครับแต่เราขายเพียง
1: 450บาทค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,200 แล้วก็ได้ของขวัญชิ้นเล็ก1ชิ้นเป็นพวกแก้วกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเอาเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันนวดสบู่ได้นะครับส่วนครีมนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนวดสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรร้อนสีดำสูตรเย็นสีขาวหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวราคาเดียวกันครับ1ชิ้นราคา
1: 195บาทค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อตั้งแต่2ชิ้นหรือ1คู่ขึ้นไปราคาเพียง
1: 300บาทค่ะ
0: ครับก็บอกง่ายๆคือคู่ละ300นี่แหละครับอีพอยอีแม ส่วนสบู่อาบน้ำครับระงับกลิ่นกายพี่น้องมีกินโตกินเตานะครับอันนี้เป็นการผสานคุณค่าจากธรรมชาตินะฮะจากน้ำมันธรรมชาติ5ชนิดนะครับเป็นก้อนคำแบรนด์ Natural Body Soap ซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบประล่มผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างอ่อนโยนแก่ขั้นแก้ไขแก่กินโตกินเตานะครับสูตรอาบน้ำก้อนสีทองราคาก้อนละ
1: 75 บาทค่ะ
0: 75 บาทนะครับอีพออีเมลซื้อเป็นโหลส่งฟรีหรือซื้อแกมกับสินค้าอย่างอื่นก้อน2ก้อนก็ส่งฟรีแต่ว่าถ้าสั่งเฉพาะสบู่เพียวๆต้องเป็น1โหลนะครับต่อไปครับเป็นสบู่สูตรล้างหน้านะครับหรือบางคนบอกว่าหน้าใสหน้าเนียนหาลางคนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะครับย่อนคล้อยตามวัยนะครับลองใส่เบิ่งครับสบู่ก่อนค่ำแบรนด์เนเจอรัลเฟรชโซปนะครับก้อนคำแบรนด์ Natural Face Soap ครับอันนี้สบู่สูตรที่ผสมคุณค่าจากบัวหิมะสารสกัดจากไข่มุกซอยผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากแอสตาแซนทีนนะครับสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังซอยผิวสุขภาพดีอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างหรือบ้านเฮาเอิ้นว่าบ่ฮาวนะครับก้อนสีชมพูสูตรสบู่สูตรล้างหน้าราคา
1: 85 บาทค่ะ
0: 85 บาทครับพี่น้องอยากสั่งซื้อกับน้องแพรว่ากับหนุ่มบอยสุนทรชัยครับอยากอุดหนุนลูกหลานนะครับอีพออีแม่โทรเขามาได้ตลอดได้ครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์
1: 0902927444
0: เน้นย้ำอีกรอบลูก
1: 0902927444ค่ะ
0: อย่าลืมครับซอยกันสนับสนุนอดหนุนลูกเต่าน้ำแน่กันแล้วกันนะครับอีพออีแม่เนาะพักฟังเพลงม้วนๆจากแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับสายกันต่อน้องๆแพรวาเนาะ
1: ค่ะ

0: ักขี้เหล่าครับหนึ่งงานเพลงจากกี่หน่อยใช่นะรงมาละคำฝากออนตอนเอ็นเตนสุภูสุคนไผสิว่าจังได๋กะสั่งก่อนสิเฮ็ดหยังขอเป็กซะก่อนท้ออีพ่อเล่าว่า กินมาตะหน่อยจนเฒ่าแล้วการดื่มนี่ก็สำคัญนะครับสำคัญว่าเราจะดื่มเหล้าหรือจะให้เหล้าดื่มเรานะครับร่างกายเฮานี่สำคัญเด้มีแต่ใส่ฮะบางคนว่าโอ้เป็นหยังคืออีพ่อเล่าคืออายุสั้นแท้อีแม่เล่าคืออายุสั้นแท้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเจ้าของนำนอกจากเรื่องพฤติกรรมการกินครับพฤติกรรมการนอนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคนที่นอนน้อยนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยววันนี้นะช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับกับน้องแพรวาบ้านสมุนไพรก่อนครับมื้อนี้หลานสาวครับอีพ่ออีแม่คุณตาคุณยายครับมีสาระมาฝากนะครับหนูอย่าขยับเข้าใกล้ๆใหม่นะลูกนะอ้าวนะฮะคนนอนดึกคนนอนน้อยเป็นยังไงคุณแพรวาเล่าให้คุณยายคุณตาฟังครับอ่ะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนลูกแป๊บหนึ่งสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสั่งสินค้าอย่างดีเน
1: าะสวัสดีค่ะขอเพลงเลยจ้า
0: จ้าเอาเพลงอย่างจ้า
1: อ้ายจนทนได้อยู่ของวิ่งอนาลมอนด้วยจ้า
0: อ้ายจนทนได้อยู
1: ่จากอำเภอหนองนาคำจ้า
0: ครับผม
1: ให้ทุกพ่อทุกแม่ด้วยจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสาระน่ารู้กับน้องแพรวานะครับในตอนนอนดึกนอนน้อยมีผลกับร่างกายยังไงเชิญเลยครับ
2: ค่ะการนอนดึกนะคะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังวันนี้หนูจะพามาดูนะคะว่ามันเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างโรคที่1ค่ะอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานนะคะ
0: โอ้อันนี้สำคัญเลยอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานทำไมนอนน้อยถึงเป็นอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเพราะอะไรลูก
2: จ้ะเพราะว่าการนอนดึกนะคะทำให้ระบบเผาผลาญไขมันทำงานได้ช้าลง
0: เพราะว่ามันจะรวนเนาะลูกเนาะ
2: ใช่จ้ะแล้วก็การนอนดึกนะคะส่งผลให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะ
0: นี่เห็นป่ะครับแค่นอนดึกกับนอนหน่อยเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเสี่ยงที่จะเป็นอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานหาละคนว่าเอาคือบ่ค่อยกินในหน่อยนึงแต่ว่าเจ้าของนอนหน่อยระบบร่างกายมันก็รวนเดี๋ยวคว้าต่อไปรอแป๊บนึงรับสายคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกับน้องแพรว่าครับ
3: จ้าแม่วันได้วันอย่างคนละอันเบอร์
0: แม่วันใดครับ
3: วัน
0: แม่วันใดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันใด
3: แม่วันอันตากใคร
0: แม่วันซื้อเข้าโรงเรียนว่าจังได๋แม่วัน
3: อันเดียวนี่ละอู้ชื่อเดียว
0: แม่วันนามสกุลหยัง
3: แม่วันผ่านเมืองแหละ
0: แม่ไพรวันนามสกุลหยังเกาะ
3: ผ่านเมือง
0: แม่ไพรวันผ่านเมืองบ่ครับหรือไรวันนะ
3: เบิ่งข้อมูลเก่าเลยอยู่หั่นแหละ
0: มันบ่ขึ้นแล้วคันเอาเบอร์ไม่โทรมามันบ่ขึ้นแล้วแม่มันสิไปเบิ่งได้จังได๋คันเอาเบอร์ไม่โทรมา
3: เอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของยายบ่คือเกี่ยวของแม่
0: แม่ไรวันผ่านเมืองเบอร์อีเมลลงท้าย6676น่ะเนาะ
3: อันแม่น
0: ครับผมบ้านเลขที่80หมู่5ตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูนี่เนาะ
3: แม่น
0: มื้อนี้อีเมลสิสั่งหยังครับแม่ไรวัน
3: เพิ่นเกี่ยวกาแฟแม่จ้าเพิ่นเอากาแฟห่อนึงของยายเฒ่า
0: ของกาแฟห่อนึง350บาทเนาะ
3: เอาสบู่ก้อนเล็ก
0: ๆสบู่สูตรล้างหน้าก้อนนึงเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เป็น435บาทนะแม่นะครับผมโอเคให้ใส่เบอร์เก่านั่นเนาะ
3: จ้า
0: เอาอันไหนอีกบัดนี
3: ้ตังผู้ลาให้ถือเลขก้อนนักเกี่ยวยาตา
0: ห่วยมันสิถือง่ายบ่เนาะแม่เนาะ
3: ถือก้อนงาม
0: เลยระวังถือเลขกับตาบ่เห็นหุ้งมีแม่ว่าสิเกิดเอียงขึ้นก้อนกันเอาแม่ลองว่าเบิ่งดูถือเลขก้อนเนาะแม่เนาะโอเคครับเก็บเงินซื้อเลขมาซื้อยาตาซะแม่เอ้ยอย่าไปหวังน้ำมันบ่น่าอะไรจ้าๆโอเคครับโอเคครับอ่ะต่อมาครับน้องแพรวาอาการนอนน้อยนอกจากจะทำให้1อ้วนลงพุงแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วข้อ2
2: ข้อ2ค่ะผู้สูงอายุเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะ
0: อ่ะน่ะทำไมมันถึงเป็นหัวใจและหลอดเลือดได้นอนน้อยเพราะอะไรลูก
2: ปกติการนอนตอนกลางคืนนะคะทำให้ความดันของหัวใจได้ลดลงแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าถ้าการนอนดึก ก็ส่งผลให้ความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วหัวใจทำงานหนักค่ะโลความดันโลหิตสูงขึ้นค่ะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยค่ะ
0: นี่แหละครับพี่น้องผู้เฒ่าหลายคนว่าอ้าวแม่อยู่เป็นยังแม่คือเป็นความดันแม่คือเป็นโรคหัวใจกรรมพันธุ์คือบ่มีกรรมพันธุ์ไม่มีแต่ว่าพฤติกรรมของเรานี่ครับการนอนหน่อยนี่สำคัญนะลูกเนาะนะฮะข้อต่อมาครับนอกจากเสี่ยงข้อแรกเนาะลงพุงกับเบาหวานข้อ2โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดแล้วข้อที่3ครับลูก
2: ค่ะข้อ3นะคะเป็นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะพังเพราะว่าเมื่อนอนน้อยร่างกายฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่นะคะส่งผลให้ป่วยง่ายแล้วก็หายช้าค่ะ
0: นะครับก็คือภูมิตกครับภาษาบ้านเฮาเอิ้นภูมิตกเป็นภูมิแพ้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ว่าถ้าหนักเข้ามามากๆเป็นโรคพุ่มพวงหรือว่าภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการนอนนะครับเป็นมโหสถทิพย์ได้อีพออีแมเด้อยังบ่เบิดเท่านี้ครับการนอนน้อยนอกจากจะเสี่ยงเป็นเบาหวานอ้วนลงพุงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วลูกเนาะมีปัญหาหรือว่าภูมิคุ้มกันพังแล้วยังมีอีกข้อครับคืออะไรครับน้องแพรวา
2: ข้อสุดท้ายที่หนูนำมาฝากกันวันนี้นะคะก็คือสมองล้าแล้วก็ทำให้ความจำไม่ดีค่ะส่งผลให้ความจำเสื่อมในระยะยาวค่ะการนอนหลับช่วยขับสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์เมื่อนอนดึกหรือนอนไม่พอนะคะสารพิษเหล่านี้จะตกค้างและทำลายเซลล์สมองได้ค่ะ
0: นั่นล่ะครับพี่น้องสังเกตเอาจังสิบ่ต้องผู้เฒ่าก็ได้วัยรุ่นเนี่ยอย่างน้องแพรวาเนี่ยวัยรุ่นวัยกำลังนะครับคบเพาะเนี่ยขนาดว่าร่างกายเขาฟื้นฟูได้เร็วถ้าลองนอนน้อยแล้วจะมีอาการมึนๆอื่นๆใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าสมองตื้อเนา
2: ะ
0: เป็นเบลอๆอันนี้คือเด็กหน่อยดิถ้าผู้เฒ่านี่ครับมันส่งผลไปถึงเรื่องของระบบความจำฮะบางคนลืมอยู่แล้วลืมตื่มครับหลงอยู่แล้วหลงตื่มนะครับฮะบางคนโอ้ยกินข้าวแล้วลืมข้าวว่าจะของว่าท่านได้กินป้อยลูกป้อยผัวไปสู้ก็บ่หาข้าวมาให้กูกินว่าสันฮะบางคนหัวก็กินข้าวแล้วฮะบางคนกินยาแล้วถามเด้อป้าได้สู้สิแต่งยาไม่ให้กูกินอีกเป็นจังสันนะครับผู้เฒ่าเพราะฉะนั้นการนอนนะครับบ่าวบ่อยจะย่ำครับอีพออีแม่คือมโหสถทิพย์นะครับในการที่ดูแลร่างกายเพราะว่าช่วงเวลาที่นอนคือช่วงเวลาที่ร่างกายอวัยวะต่างๆมันได้ส่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นใครที่นอนน้อยๆนะครับต้องนอนให้หลายขึ้นฮะหลังคนว่านอนบ่หลับเฮ็ดจังได๋บ่าวบ่อยนี่เด้ครับกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%ผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันผู้เฒ่าข้อเข้าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลองเอาไปกินลองเบิ่งครับ1กล่องเท่าไหร่นะลูกย้ำอีกรอบกาแฟก้อนคำ1กล่อง350บาท2กล่องชุดประหยัด
2: 600บาทค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นชุดคุ้มค่าอันนี้ซื้อแล้วได้ของแถมน้ำ4กล่อง
2: 1,000 บาทค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นโปรบิ๊กเบิ้มรับของขวัญชิ้นใหญ่8กล่อง
2: 2,000 บาทค
0: ่
2: ะ
0: หรือซื้อสินค้าในบ้านสมุนไพรก้อนคำรวมกันแล้วตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปก็ได้ของแถมชิ้นเล็กนะครับ 2,000 บาทขึ้นไปก็รับของขวัญชิ้นใหญ่นะลูกเนา
2: ะ
0: เน้นย้ำบอกเบอร์โทรคุณตาคุณยายอีกรอบ
2: 0902927444ค่ะ
0: อีกครั้งครับ
2: 0902927444ค่ะ
0: ฝากเบอร์นี้ไว้ให้อีพ่ออีแม่ได้โทรหาได้ปรึกษากันผู้ใดบ่อยากอ่อนแอนะไม่ช่วงที่เปิดเพลงเปิดสปอร์ตให้อีพ่ออีแม่โทในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นะฮะไปฟังในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวแล้วกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับ
4: นี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: ก่อนครับครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: สั่งยาตาหน่อยครับ
0: ยาตาเอากี่กระปุกครับ
1: ปุกเท่าไหร่ครับ
0: ยาตากระปุกละ650 บาทครับผม
1: กระปุกเดียวได้ไหม
0: ได้ครับ1 กระปุกก็ส่งครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: ครับ
0: ได้ครับเอายาตา1 กระปุกขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
1: คุณพ่อสงกรานต
0: ์พ่อสงกรานต์นามสกุล
1: เดชรักษา
0: เดชรักษาบ่พ่อ
1: ครับครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
1: บ้านบ้านเลขที่23บ้านคลองกระบนนะ
0: ครับบ้านเลขที่23หมู่ที
1: ่หมู่ที่13ครับ
0: หมู่13ตำบล
1: ตำบลบ้านโพด
0: บ้านอะไรนะพ่อ
1: บ้านโพด
0: บ้านบ้านโพดเหรอครับ
1: ครับครับ
0: อำเภออ
1: ำเภอหนองไผ่อ
0: ำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะพ่อเนาะ
1: ครับขอเชื่อได้ไหมครับ
0: อะไรนะครับ
1: ขอเชื่อได้ไหม
2: ครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับเนี่ยได้ยินบ่ครับเบอร์4877ครับได้ยินไหมครับ
3: ไม่ได้ยิน
2: เอาไม่ได้ยินแล้วโทรมาทำไมไม่ได้ยินเป็นอะไรถึงไม่ได้ยินโทรมาทำไมจ๊ะจะโทรหาใคร
3: เปล่าแกกระโทษ
2: อะไรนะ
3: แกกระโทษ
2: แกกระโทษคืออะไร
3: แกกระโทษขาย
2: โอ้แกกระโทษขาย
3: ค่ะ
2: โอ้เอามาส่งสัก20 มัดหน่อย
3: บ่
2: โอ้ยเป็นอย่างเนาะเจออะไรล่ะน้องแพรวาเรานี่นะครับเฮ้ยอ่อนแอนะไม่พร้อมแกข้าวโพดขายว่าสันเฮ้ยเนาะเอาสิได้อันบอกเบอร์ไว้น้ำเล่นนี่แกข้าวโพดขายนี่โอ้ยมีคุยางคุแนวมีคุยางคุแนวนะครับ0902927444ว่าสิสั่งข้าวโพดมาเนี่ยสันได้เดี๋ยวนี้นะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำจบลงไปสำหรับดอกรักดวงมาลาในใจอยากได้สองวาสันนะครับอีพออีเมลนะฮะเอาส่งแรงใจหากันสันตัวไทยเฮาหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับ0902927444ครับ
0: นี่ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: ครับบ่ค่อยโทรอยากเตือนลอกเบิ่งสันดอก
0: ครับผม
4: อยากได้อันที่อันยาน วดไหม
0: ยานวดเอาสูตรเย็นครับพ
4: ่
0: อ
4: เออนวดสูตรเย็นสิ
5: สูตรเย็นกับสูตรรอดนาราไอ้สองกล้องนั่นอันว่า300 บาทเห็นไหม
0: ได้ครับร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง300 บาทครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พ่อสมิงเข่งดี
0: พ่อสมิงเปล่งดีเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: หมู่ที่186
0: 186หมู่ที
4: ่หมู่ที่2ตอนามะเฟืองอเมืองหนองบัวลำพู
0: ได้ครับพ่อครับเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สดีครับบ้านสุขใจก่อนค่ำครับฮัลโหลครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับบ้านสุขใจก่อนค่ำครับ
6: จะฟังกาแฟจะกันฟองหนึ่งนะ
0: กาแฟกองหนึ่ง350 บาทครับ
6: ครับ
0: ครับผม
6: อยากทดลองเมืองมอนในกินตะเกียร์นะ
0: ครับครับแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยครับ
6: ที่อยู
0: ่ซื้อก่อนครับซื้อนามสกุลหรือกับไฟบ้านเล็กที
6: ่ชื่อครับเจนโพ
0: ชื่อบ้างไหนก่อนครับ
6: สุทัศน์เทียนโพ
0: สุทัศน์เทียนโพ
6: ครับ
0: สุทัศน์เทียนโพบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่80บ้านหนองแวงตำบลพุทธาส
0: บ้านเลขที่80หมู่ไหนครับ
6: หมู่14
0: หมู่14ตำบล
6: อ่อนตำบลพุทธาสอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น
2: ครับผมได้เลยครับอีพอเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อพอเด้อขอบคุณพ่อสิริทวด กลางลาด้วยครับคุณพ่อสิริทวดกลางลาจากทางพังมิกนิวดอนสกลนครคุณตาสั่งเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนมาด้วยนะน้องแพรวานนะเดี๋ยวเบรกนี้เราปิดเบรกสักครู่นะลูกเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมากับงานเพลงที่คุณตาสิริขอไว้นะครับอีพอเล่าว่าอยากฟังรักข้ามโขงวาสันน่าจะเป็นภัยพงษ์สะท้อนนะอีพอผมหาเจอมีภัยพงษ์สะท้อนมีเอกราชสุวรรณภูมิแม่พ่อ เลยบ่รู้ว่าสิเลือกของไผให้เอาเป็นว่าหนุ่มบอยเลือกเป็นของภัยพงษ์สะท้อนให้กันละกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนุ่มบอยกับน้องแพรวากลับมาใหม่นะครับสักครู่เดียวครับ

0: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
1: มัน
2: ใช
1: ่หอมหอมอร่อยเนาะ
3: โอ้ยยายกินเป็นยังไงกิน
1: หอม
3: รสชาติล
1: ่
3: ะ
1: รสชาติดีหวานมัน
3: อร่อยไหมอ
1: ร่อยมาก
3: แล้ว
0: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
4: ซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1 ขวด 195 บาท2 ขวด 300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: จบลงไปครับเสียใจบักใบตายครับอีแม่ผมขอไว้โอ้ยจะเป็นคักแน่โหดโพบักโมบักแตงนะครับเบรกสุดท้ายชั่วโมงส่งท้ายกับหนุ่มบอยสุนทรชัยครับกับหลานของอีพออีแม่ของคุณตาคุณยายครับน้องแพรวานะครับนางเบาจ่าแวะนำกันอยู่มองนี่ผู้ใดนะครับที่บ่อยากอ่านซื้อออกอากาศบางคนสั่งแล้วไม่อยากออกอากาศก็โทรมาช่วงเปิดสปอร์ตเปิดเพลงเนาะลูกเนาะ
1: ค่ะ
0: โทรมาหลังไมค์กับน้องแพรวานะครับกับหนุ่มบอยชุนท่อนใช่ได้นะครับฝากไว้แน่หรืออยากปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444ขอบคุณแม่บุญเรียนมิใช่ครับจากตำบลบ่อแก้วอำเภอวันม่วงจังหวัดสกลนครครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนวดร้อนเย็นคู่นึงเป็น 1,300 ของแถมเอาเป็นน้ำมันเขียวนะครับมีอีเมลผู้ใดเนาะเพิ่นบ่อยากออกอากาศเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อ อีเมลผู้วงละครครับกาแฟ1สายตา 1,000 บาทแถมผักคุณหนูนะครับยายเอี่ยมคำแสวงบุญจากโคกภูบ่เนี่ยโอ้ผู้ใดฮ้อแม่นยายเอี่ยมหรือยายผัดเนาะบ่อยากออกอากาศเอาผ่านไปทั้ง2กันแล้วกันนะครับ นะฮะโคศกกะลืมข้าวใสเขาหลายส่วนคุณแม่นะครับทองมีใจราดอีเมลคุยกันว่าท่านรู้เรื่องเงินเหมิดว่าสันผมโทรกลับไปเจ้าของโทรศัพท์เพิ่นก็ว่าไปเติมเงินอยู่บ่รู้น้ําเพิ่นดอกเพิ่นสิสั่งอีหยังแน่ว่าสันโอ้ผู้บ่มีโทรศัพท์นี่สําคัญอยู่เด้ครับเพราะว่าโทรศัพท์มันสําคัญในการสั่งสินค้าโดยเฉพาะเก็บเงินปลายทางเนาะลูกเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามียอดเก็บปลายทางเนี่ยถ้าเขาโทรหาเจ้าของเบอร์แล้วเจ้าของเบอร์ไม่รับสายหรือไม่ใส่ใจเขาก็จะตีกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งขั้นตอนในการตีกลับมันมีความเสียหายทั้งค่าส่งไปค่าส่งกลับและค่าเก็บเงินปลายทางถึงจะเก็บไม่ได้เขาก็หักเราระบบขนส่งมันเป็นอย่างนั้นและที่สำคัญส่งไปส่งกลับ2รอบกลับมาสภาพสินค้าเป็นยังไงลูก
1: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
0: ไม่เหมือนเดิมนะลุงเนาะเละตุ้มเป๊กก็คือเอาไปขายไม่ได้แล้วบางอันก็โอ้เขาโยนครับโยนดึกไปดึกมาแม่นแท้หันว่าของตีกลับเขาแห่งดึกคักแน่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าให้รักษาเครดิตตัวเองใครที่สั่งสินค้าแล้วให้รับสายรับสินค้าแล้วโทรกลับมาบอกด้วยส่วนใครที่สินค้าเคยตีกับจะเป็นอย่างนี้ครับน้องแพรวาจะโดนแบ็คลิสต์หรือว่าขึ้นบัญชีดำก็คือสั่งได้เหมือนเดิมแต่จะโอนเงินก่อนเท่านั้นจะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเพราะว่าถือว่าคุณเสียเครดิตแล้วนะสำคัญนะลูกเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบอกคุณตาคุณยายว่าต้องรักษาเครดิตให้ดีนะลูกเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝากอีพอยอีเมลไว้นั่มครับอย่าเข็นลูกเข็นหลานนะครับเป็นอนาคตของอีพอยอีเมลนะครับอย่าเบิ่งแย่งลูกนี่ไปโดนนะครับอย่าลืมนะฮะใส่ใจสุขภาพและที่สำคัญอยากได้สิทธิ์เก็บปลายทางคือเก่าอีพออีเมลอย่าลืมรักษาเครดิตของตัวเองให้ดีด้วยนะครับอ่ะ0902927444ครับเปิดสายคุยกันแน่จักหน่อยครับพี่น้องครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: 4
1: สวัสดีครับคุณแม่หนูพร
2: แม่ฟังกับน้องกุ้งนั่งนะไม่ได้รับตั้งแต่วันเสาร์แต่ว่าฝนตกฝ่าห้องแม่บ่ได้เปิดโทรศัพท์ไม่ได้รับของแล้วแหละ
1: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆที่โทรมาแจ้งเด้อ
2: กันแม่จะปิดโทรศัพท์เลียเดี๋ยวฟ้าร้องแม่กลัว
1: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณครับลูกขออย่ารับสายซ่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ้าวสายไปเครื่องโอนสายซะแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับฮัลโหลครับได้ยินบ่น้ออีแม่ได้ยินอยู่แต่ว่าเสียงมันเบาๆเนาะแม่น้อ
3: ฮัลโหลอันเป็นยาหนวด
1: ครับบ้านศูนย์อันบ่แม่นยาหนวดครับอันนี้แม่นคนแต่ว่าคนขายยาหนวดนั่นล่ะแม่เบอร์คนขายยาหนวดนั่นล่ะยาหนวดมันเว้าบ่ได้อีได
3: ้ครับอันยาหนวดนั่นเสียง
1: พอยาหนวดก่อนค่ำครับมีสูตรร้อนสูตรเย็นคู่ละ300
3: เออนั่นล่ะ300เอามาให้แม่
1: ครับผมส่งคุณแม่อะไรครับเอาไปร้อนกับเย็นใช่มั้ย
3: ค่ะ
1: ครับผมส่งคุณแม่อะไรครับลูกขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยเอาซื้อก้อนแม่เอาซื้อขึ้นก้อนมันค่อยง่ายมันค่อยบ่สับสนหาลางเทื่อเพิ่นบอกบ้านเลขที่ไปเราลืมถามซื้อแม่ซื้อว่าจังไดซื้อเข้าโรงเรียนแม่อุบลคือเสียงคอยแต่โทรศัพท์มันเว้าอยู่ไกลโทรศัพท์บ่ฮือเอาปากผิดทางเน
3: า
1: ะนามส
3: กุลบ่ใกล้ๆกันแต่มันเว้าหูคอย
1: แม่อุบลนามสกุลอะไรครับนามสกุลอะไรนะสิทธิสินสุทธิสินสุทธิสินสินเนี่ยสอเสือสระอีนอหนูนี่ติสินทรัพย์นี่บ่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที
3: ่
1: 81หมู่ไหนครับหมู่ที่เท่าไหร่แม
3: ่
1: หมู่ที่16ตำบลยังแม่ตำบลตำบลยังเกาะ
3: ตำบลสวนกล้วย
1: ตำบลสวนกล้วยอำเภ
3: ออำเภอกันทรลักษ
1: ์กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเนาะแม่เนาะโอเคครับโอเคครับเอาเดี๋ยวมืออื่นขนส่งโทรหาอีเมลรับสายหน่อยเด
3: ้
1: อยอด300บาทได้แม่เด
3: ้อมือใดอันใด
1: ส่งออกมือนี้ยังว่ามืออื่นขนส่งสิโทรหากันยังว่ามืออื่นอยู่อีแม
3: ่
1: จ้าจ้าจ้าเข้าใจแล้วเนาะบัดนี้เนาะครับผมนะฮะโทรมาฮอดจังได๋ว่าแม่นยาหนวดบ่นี่ว่าซั่นเว้ยยาหนวดมาสิเว้าได้เนาะถามว่าหม่องไคยาหนวดในกะไคนะครับ0902927444ครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444
5: สุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะสั่งกาแฟเนี่ย
5: กาแฟเอาจากกองครับอีแม
6: ่อันสี่กองไว้สักบาทก่อ
5: สี่กองพันหนึ่งค่ะแม่
6: เออเอาซีกล้องแหละ
5: ได้ครับพี่แมวยังแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีน้ำมันเขียวมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
6: เอายังของแถม
5: เอาได้ดีเลือกได้นึงอย่าง
6: เอาน้ำมันนวดหรือจันเพิ่นว่าน
5: วดสูตรร้อนหรือเย็นครับแม่หรือเอาเป็นน้ำมันเขียว
6: เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นเอาสูตรเย็นด้วยกัน
5: ได้ครับได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
6: แม่ค้ำการ
5: แม่ค้ำการนามสกุล
6: สีผ้าชัย
5: สีผ้าชัยสีสอสลาล้อเลือหรือว่าสีสอเสือสระอี
6: สอสลาล้อเลือค่ะ
5: สีผ้าชัยครับบ้านเลขที่ครับ
6: พ่อสำเภาสระอาเด้อผ้าน่ะ
5: ผ้า
6: พ่อสำเภาเหลืองหยา
5: บโอเคครับบ้านเลขที่ครับ
6: 180
5: หมู่ที
6: ่14
5: หมู่14ตำบล
6: บ้านน้องเจริญ
5: บ้านน้องเจริญตำบล
6: กุดดู
5: ตำบลกุดดูอำเภอโนนสังทีไง
6: จ้าน้องบัวลำพูนี่ล่ะ
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวมืออื่นรอรับสายคนทรงเด้อของทั้งน้องบัวเขาเป็นเฮ็ดงานเร็วอยู
6: ่จ้า
5: ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับเมื่อพวกกระติ๊ดต่อเบอร์นี้แล้วเอ่ยเนาะ
6: เมนค่ะ
5: ได้ครับขอบคุณหลายๆครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับน้องแพรว่า
2: 090-292-7444ค่ะ
1: เน้นย้ำอีกรอบครับ
2: 090-292-7444ค่ะ
1: ครับผมนะครับเอาอีเมลท่องมีใจรัดครับโทรเขามาใหม่เด้อครับจะได้สื่อสารกันนะครับอีเมลเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่คุยกันค้างไว้อยู่นะครับบอกเจ้าของโทรศัพท์เพิ่นรับให้แน่ว่าหั่นเพิ่นโทรมาผมรับบ่ได้เพราะว่าติดสายอื่นอยู่นะครับเวลาไล่จ่อมอจันกันมาถึงช่วงสุดท้ายสุดของรายการกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรับสายคุณแม่ทองมีก่อนน่าจะโทรชนกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่ทองมี
3: จ้า
1: ครับแม่อีเมลเอายังแน่
3: อ
1: ัน
3: นี้ยากกระไซเสียน3กอง
1: กระไซเสียน3กอง 1,200
3: บันกะกาแฟอีก3
1: กาแฟ3กอง900เป็น 2,000 เอส
3: 2,000 เอส
1: ครับ
3: ยากอีกจะพอ
1: เอาได้อีกไหม
3: ใช่
1: หรออะไรนะแม่
3: เพิ่นคือโยนของเพิ่นแม่มันโถนเพิ่นมันนวดมันนวดน้องกับปู่กันนั่งเสือเด้อกันนั่นก็พ่อ
1: นวดร้อน
3: นวดเสือเด้อกันก็พ
1: ่อจริงๆนะถ้าเกิดว่าไอ้ 2,000 เอสนี่เอาเป็นน้ำมันนวดแถม2กระปุกได้เลยครับแต่ว่าถ้าอยากได้วิทยุก็ต้องซื้อน้ำมันนวดนะจ๊ะ
3: นั่นล่ะจังว่าซื้อเด้อน้ำมันนวดน้องกระปุกซื้อน้องก็ได้ซื้ออยู่แล้ว
1: เข้าใจแล้วครับแม่ซื้อน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นอย่างละ1กระปุกเป็น 2,400 บาทแถมวิทยุนะครับครับ2,400 บาทนะแม่นะ
3: 2,400 เบิดอันนี้บ่
1: ทั้งหมด 2,400 บาทแม่ทั้งหมด 2,400 บาทนะครับ
3: 2,400 บาท
1: จ้าทั้งหมด 2,400 บาทนะ
3: เอาอีกอยู่
1: บ่เอาอีก2,400 ครับแม่ 2,400
3: 2,400 เบิ่นแล้วแม่ยังใด
1: จ้าโอเค
3: ขอทางเพลงนี้ได้จ้าบัดนี
1: ้เพลงเดี๋ยวไปฟังช่วงน้องกุ้งนางเด้อครับเด้อเวลาเบิดละเด
3: ้
1: อ
3: บุกไม่เตะแน่เด้
1: อเพลงหยังก
3: ็ขอลูกแน่ครับว่าขอลูก
1: ครับครับครับโอเคครับขอลูกดีเจนำอีเมลผู้เจ้าของโทรศัพท์ย้ำขนส่งไปส่งอันเพิ่นว่าเบอร์แม่ท้องมีอีเมลก็อย่าลืมบอกทางไปบ้านแม่ท้องมีให้เพิ่นเด้
3: อ
1: บ่หมายถึงผมบอกเจ้าของโทรศัพท์เดี๋ยวเจ้าของโทรศัพท์สิว่าเจ้าของบ่ได้สั่งมันสิยากอะนะเขาสิตีครับจ้าโอเคครับสวัสดีครับเวลาเบิดครับสวัสดีครับเวลาเบิดหรืออีเมลสิคุยอีกอีเมลค่อยถือสายหรือโทรกลับมาใหม่เด้อครับเด้อเวลาเบิดเด้อผมลารายการก่อนเด้อ
3: นำหาสายแน่ด้วยจ
1: ้
3: า
1: จ้าเวลาหมดเวลาครับน้องแพรวาช่วงต่อไป
2: ช่วงต่อไปเป็นรายการนิยายธรรมะนะคะและในส่วนของช่วงเที่ยงพบกับดีเจกุ้งนางวันนี้น้องแพรวาและคุณพ่อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: การศึกษาสมัยนี้ไม่มุ่งสร้างคนดีสร้างแต่คนเก่งคนเก่งที่ขาดความดีจึงทำลายประเทศชาติได้มากกว่าคนไม่เก่งปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากคนเก่งทั้งนั้นผมว่าการจัดการศึกษาของเราล้มเหลวนะครับหลวงพ่อนายแพทย์ผู้ปราดเปรื่องแสดงความคิดเห็นคุณหมอพูดถูกอาตมาก็คิดอย่างเดียวกับคุณหมอแม้ถ้าอาตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอาตมาจะจัดระบบการศึกษาใหม่โดยให้กลับไปใช้หลักสูตรเก่าซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนเก่งแต่ถ้าใครทั้งดีทั้งเก่งก็ถือว่ามีบุญวาสนามาแต่ชาติปางก่อนหลวงพี่ครับแล้วผมจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากหลวงพี่ไหมครับพระครูเอื้อนเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าการสนทนาหันเหออกไปจากประเด็นที่ท่านต้องการท่านจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามก็เรื่องที่เขาเอาแม่มาทิ้งไว้ให้ผมตามที่เล่ามานี่แหละครับผมควรจะทำยังไงดีหรือว่าจะเอามาไว้ที่กุฏิหลวงพี่แทนคงไม่ต้องทำอย่างนั้นละมั้งอีกอย่างผมกลัวว่าแกจะมาถ่ายเลอะเทอะคนแก่นี่เลี้ยงยากนะกินแล้วก็ยังว่าไม่ได้กินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมรู้ไหมท่านถามพยาบาลสาวไม่ทราบค่ะเป็นเพราะหลงใช่ไหมคะหรือแก่มากจนหลงหล่อนตอบแบ่งรับแบ่งสู้ทำไมถึงหลงล่ะไม่ทราบค่ะคราวนี้หล่อนไม่ทราบจริงๆไม่ทราบก็ไม่เป็นไรอาตมาจะเฉลยให้ฟังญาติโยมตั้งใจฟังนะนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระขอให้ตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติแก่ตัวมาจะได้ไม่ถูกลูกหลานเอาไปทิ้งทุกคนที่อยู่หน้าที่นั้นรวมทั้งพระครูเอื้อนต่างให้ความสนใจด้วยว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเห็นทั้งพระทั้งโยมพร้อมที่จะฟังท่านพระครูจึงเฉลยว่าคนที่หลงตอนแก่หรือตอนยังไม่แก่ก็ตาม เป็นเพราะไม่ได้เจริญพระกรรมฐานไม่เคยฝึกสติถ้าเจริญพระกรรมฐานและฝึกสติอยู่เป็นประจำก็จะมีสติไม่หลงลืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องถ่ายแล้วก็จะไม่พูดคนเดียวหรือยิ้มคนเดียวเหมือนโยมที่ลูกเอามาทิ้งไว้ที่กุฏิท่านพระครูเอื้อนแล้วหลวงพี่จะช่วยผมได้ไหมครับช่วยให้ลูกเขามารับกลับไปพระครูเอื้อนถามอีกท่านพระครูเห็นว่าจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้ามาช่วยจึงกำหนดเห็นหนอและได้รู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดเรื่องของเรื่องก็คือมันเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตหญิงชราผู้นี้เคยเป็นมารดาของภิกษุรูปนี้มาแต่ชาติปางก่อนได้เคยพามารดามาทิ้งไว้กับบุรุษคนที่เป็นลูกของนางในชาตินี้มาชาตินี้บุรุษนั้นจึงพามารดามาทิ้งไว้กับท่านบ้างเป็นกงเกวียนกำเกวียนที่เวียนวนตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครผมช่วยแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกรรมของท่านเองท่านทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องรับผลอย่างนี้ท่านอยากรู้ไหมว่าทำกรรมอะไรไว้อยากครับแต่ไม่อยากให้หลวงพี่พูดต่อหน้าญาติโยมผมอายเท่าที่ฟังดูมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมครับแต่ถึงท่านจะอยากรู้ผมก็จะไม่บอกท่านหลวงพี่ไม่บอกแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับท่านก็ต้องรู้ด้วยตัวของท่านเองสิผมจะบอกวิธีให้ถ้าเช่นนั้นก็กรุณาบอกผมด้วยเถอะครับว่าจะทำอย่างไรท่านพระครูจึงบอกเพื่อนภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าว่าท่านจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือที่ผมชอบเรียกว่าเข้ากรรมฐานท่านต้องเข้ากรรมฐาน7วันแล้วจะรู้ได้ได้ยินดังนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าก็รีบออกตัวว่าผมเข้าไม่ได้หรอกครับไม่มีเวลาเดี๋ยวโยมเขาก็มานิมนต์ไปงานโน้นงานนี้ท่านพระครูรีบดักคอว่าท่านห่วงลาภสักการะใช่ไหมกลัวว่าเข้ากรรมฐานแล้วจะขาดรายได้ใช่ไหมขอโทษนะที่ผมพูดตรงๆแต่ผมต้องการจะช่วยท่านปัญหาของท่านขณะนี้จะแก้ได้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้เชื่อผมเถอะถ้าท่านไม่แก้ปัญหาซะเดี๋ยวนี้ต่อไปท่านจะลำบากโยมคนนั้นแกจะกินจะถ่ายเลอะเทอะเปรอะเปื้อนอยู่ในกุฏิของท่านท่านลองนึกภาพก็แล้วกันว่าจะโอละเวงแค่ไหนผมไม่อยากนึกครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าท่านไม่ทำตามที่ผมแนะนำแต่ถ้าผมทำผมจะสามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับแก้ได้แน่นอนเพราะกรรมฐานสามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าปฏิบัติถึงขั้นภายใน7วันท่านจะต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนะถึงขั้นไหนครับคงไม่ใช่ถึงขั้นพระอรหันต์นะครับเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่ถึงอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยแค่พระโสดาบันผมก็คิดว่าตัวเองไปไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นอรหันต์หรือโสดาบันหรอกท่านเอาแค่โสดีก็พอเป็นยังไงครับโสดีผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจโสดีก็คือแค่เป็นคนดีมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นโสดีแล้วต้องผ่านโสดีก่อนถึงจะเป็นโสดาได้ผมตั้งเกณฑ์ไว้สำหรับใช้วัดคนที่จะเป็นโสดีคือจะต้องทำกรรมฐานให้ได้3ข้อได้แก่ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าท่านปฏิบัติอย่างตั้งใจรับรองว่าท่านผ่านเกณฑ์3ข้อนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วกันว่าจะทำตามที่ผมแนะนำได้หรือไม่ผมคิดว่าได้ครับงั้นผมขอเข้ากรรมฐานที่วัดท่าน7วันแล้วโยมคนนั้นแกจะอยู่ยังไงครับถ้าผมไม่อยู่แกคงลำบากแน่พวกเด็กวัดก็เอาเรื่องเอาราวไม่ได้คืนปล่อยไว้กับเด็กวัดแกคงจะอดตายซะก่อนนี่ผมจะทำยังไงดีไม่ยากหรอกท่านพามาที่นี่แล้วผมจะฝากสำนักชีให้ถ้าอย่างนั้นผมก็พามาฝากที่สำนักชีโดยไม่ต้องเข้ากรรมฐานได้ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีกิจนิมนต์แยะผู้อ่อนวัยกว่าถือโอกาสต่อรองท่านอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นประเดี๋ยวญาติโยมเขาจะตำหนิติฉินเอาได้ จริงไหมคุณหมอท่านถามคุณหมอคนเก่งจริงครับผมว่าท่านน่าจะเชื่อที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องกรรมฐานก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านต้องพูดบ่ายเบี่ยงถึงผมจะยังไม่เคยเข้ากรรมฐานแต่ผมก็มั่นใจว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ต้องขออภัยนะครับที่พูดตรงๆแหมหมอไม่เข้าข้างอาตมาเลยแบบนี้อาตมาเห็นจะต้องทำตามคำแนะนำของหลวงพี่ท่านแล้วละเฮ้อสมัยนี้ควรเป็นอะไรกันไปแล้วประเดี๋ยวแม่ทิ้งลูกประเดี๋ยวลูกทิ้งแม่ผิดกับสมัยพุทธกาลนอกจากเขาจะไม่ทิ้งลูกแล้วยังแย่งกันเลี้ยงเสียอีกอย่างเช่นท่านพากุละเศรษฐีแย่งกันเลี้ยงจนต้องไปให้พระราชาตัดสินว่าใครมีสิทธิ์เลี้ยงท่านเรื่องราวเป็นอย่างไรคะหรืออยากทราบท่านกรุณาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะพยาบาลสาวเอ่ยขึ้นได้แต่ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของกุฏิก่อนอาตมามากวนท่านนานแล้วไม่รู้ท่านจะอนุญาตให้อยู่ต่อจนเล่าจบหรือเปล่านิมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจอาตมาเพราะถ้าท่านเกรงใจท่านก็คงไม่นั่งนานถึงป่านนี้หรอกจริงไหมแหมหลวงพี่เล่นหยอกแรงๆแบบนี้ผมก็ชักอายโยมเขาเหมือนกันเห็นจะต้องลากลับเสียทีท่านขยับกายเหมือนจะลุกหากท่านพระครูทวงว่าอย่าเพิ่งกลับสิญาติโยมก็รอฟังเรื่องของท่านพากุละเล่าให้เขาฟังหน่อยไหนใครไม่อยากฟังให้ยกมือขึ้นไม่มีผู้ใดยกมือแม้แต่คนเดียวสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสรุปว่าเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าเขาอยากฟังท่านเล่านิมนต์เล่าได้พระครูเอื้อนจึงเล่าว่า

0: มัยพุทธกาลเศรษฐีเมืองโกสัมพีมีบุตรชายยังเป็นเด็กทารกวันหนึ่งพี่เลี้ยงก็พามาอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนาขณะกำลังอาบน้ำให้ก็ทำเด็กลื่นหลุดมือหายไปในน้ำปลาใหญ่ฮุบเด็กไว้และกลืนลงไปในท้องต่อมาปลาตัวนี้ถูกจับได้ในแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีและถูกนำไปขายให้ภรรยาเศรษฐีเมืองพาราณสีภรรยาเศรษฐีผ่าท้องปลาเห็นเด็กทารกอยู่ในนั้นและยังไม่ตายจึงนำไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรต่อมาเรื่องก็เล่าลือกันไปไกลถึงเมืองโกสัมพีเศรษฐีกับภรรยาจึงพากันมายังเมืองพาราณสีเพื่อขอบุตรคืนเศรษฐีเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้จึงเกิดฟ้องร้องกันขึ้นพระราชาทรงตัดสินให้เด็กนั้นเป็นลูกของสองตระกูลให้อยู่ตระกูลละ6เดือนสลับกันไปเด็กนั้นจึงได้ชื่อว่าพากุละแปลว่าคนสองตระกูลหรือผู้ที่สองตระกูลเลี้ยงต่างพากันเลี้ยงดูประคบประหงมท่านเป็นอย่างดีไม่เห็นจะเอาท่านไปทิ้งเหมือนคนสมัยนี้เลยจริงไหมโยมก็ท่านเป็นคนมีบุญใครๆก็อยากเลี้ยงสตรีสูงอายุผู้หนึ่งพูดขึ้นอุตส่าห์นั่งฟังมานานเพิ่งจะได้โอกาสพูดถ้าท่านไม่มีบุญก็คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องปลาตัวนั้นแล้วบุรุษสูงอายุถือโอกาสพูดบ้างเพราะฟังพระและคนหนุ่มคนสาวพูดมานานแล้วท่านพระครูจึงถามสัญญาแพทย์คนเก่งว่าทำไมท่านถึงไม่ตายคุณหมอรู้ไหมเพราะท่านเป็นคนมีบุญอย่างที่คุณลุงว่าแต่บุญในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหลวงพ่อเพราะไม่ได้หมายถึงบุญธรรมดาอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปแต่หมายถึงบุญบารมีที่ท่านสั่งสมอบรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติและมาเต็มบริบูรณ์ในชาตินี้คือท่านจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่ากับชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะไม่ตายก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระครูเอื้อนจึงถือโอกาสเสริมว่าอาตมาจึงตั้งเป็นสูตรว่าคนมีบุญถูกไฟไม่ไหม้น้ำไหลไม่จมลมพัดไม่ปลิวยามหิวไม่อดเหมือนท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงที่ลดความคอหักไม่ยักมวยมอนท่านถือโอกาสล้อเลียนทั้งเจ้าของกุฏิท่านไม่ต้องมายกยอปอปั้นผมถึงปานนั้นยังไงยังไงผมก็ไม่นิมนต์ฉันมื้อเย็นที่วัดนี้ท่านพระครูสัพพยอกบ้างเรื่องท่านพากุละน่าจะยังไม่จบนะครับนิมนต์ท่านเล่าต่อสัญญาแพทย์อีกคนพูดขึ้นเพราะอยากฟังต่อตกลงอาตมาจะเล่าต่อพระครูเอื้อนรับคำแล้วจึงเล่าต่อท่านพากุละก็ครองคฤหัสถ์วิสัยอยู่จนอายุ80ปีด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นบุตรเศรษฐีถึงสองตระกูลต่อมาได้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนามีความเลื่อมใสจึงละคฤหัสถ์วิสัยออกบวชเป็นบรรพชิตท่านบำเพ็ญเพียรอยู่7วันจึงบรรลุพระอรหันต์และได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตะทัคคะในทางเป็นผู้มีอาพาธน้อยคือสุขภาพดีท่านครองเพศบรรพชิตอยู่อีก80ปีจึงปรินิพพานรวมอายุท่านได้160ปีเป็นผู้ที่อายุยืนที่สุดในโลกเพราะอาตมายังไม่เคยได้ยินว่ามีใครอายุยืนยาวกว่าท่านทำไมท่านถึงอายุยืนคุณหมอรู้ไหมท่านพระครูถามหมอหนุ่มผู้ปราดเปรื่องเพราะท่านรู้ว่านอกจากบุคคลผู้นี้แล้วไม่มีผู้ใดในกุฏิที่จะตอบคำถามของท่านได้พอทราบครับคือผมได้ศึกษาประวัติของท่านมาอย่างดีคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาตินะครับหลวงพ่อแล้วการที่ท่านบำเพ็ญบารมีจนมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านใช้ความเพียรพยายามเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นความจริงท่านบำเพ็ญมานานนับเป็นกับกับหรือนับเป็นพุทธันดรเช่นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมาทัสสีท่านพากุละเกิดเป็นพราหมณ์และต่อมาบวชเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอโนมาทัสสีพุทธเจ้าจึงถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงประชวรพระอุทธรก็ได้เยียวยารักษาพระองค์จากชาตินั้นก็ตายไปเกิดในพรหมโลกครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระท่านพากุละก็มาเกิดเป็นผู้ครองเรือนอยู่เมืองหังสวัตตีได้ยินพระรูปหนึ่งประกาศว่าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีที่สุดท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้รับพรเช่นพระรูปนั้นในชีวิตหน้าครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านพากุละได้เกิดในเมืองพันตุมาดีและถือเพศเป็นฤาษีเมื่อได้พบกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นหมอยาทำการรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอาพาธด้วยโรคตินะปุพพกะเป็นยังไงครับโรคนี้บุรุษสูงอายุถามขึ้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันภาษาบาลีเขาใช้คำว่าตินะปุพพกะโรคตินะแปลว่าหญ้าปุพพกะแปลว่าดอกไม้สงสัยโรคแพ้ดอกหญ้าซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโรคภูมิแพ้ผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อเขาถามท่านพระครูคงไม่ผิดกระมังอาตมาก็ไม่ใช่หมอเสียด้วยสิท่านออกตัวแล้วยังไงอีกคะพยาบาลสาวถามหมอหนุ่มจึงเล่าต่อต่อมาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านพากุละก็ได้ทำการปฏิสังขรณ์วิหารเก่าหลังหนึ่งและทำเป็นสถานพยาบาลภิกษุอาพาธท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสุขภาพให้ผู้อื่นมาหลายกับอานิสงส์นั้นจึงทำให้ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืนเมื่อท่านอายุ160ปีเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่ออเจลกัสสปะได้มาเยี่ยมท่านที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ท่านพากุละก็ได้เล่าประสบการณ์การเป็นภิกษุในช่วง80ปีของท่านให้อเจลกัสสปะฟังอเจลกัสสปะเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชกับท่านหลังจากที่ท่านบวชได้ไม่นานพระอัจเจลกัสสปะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านพากุระก็ปรินิพพานเก่งมากคุณหมอเก่งมากอาตมาขอชื่นชมเสียดายที่อาตมาเป็นพระเลยตบมือให้คุณหมอไม่ได้ท่านเจ้าของกุฏิแสดงความชื่นชมสัญญาแพทย์หนุ่มอาตมาก็ขอชื่นชมด้วยอีกคนโยมเก่งมากเก่งกว่าอาตมาซะอีกพระครูเอื้อนชมบ้างจากนั้นจึงกล่าวคำอำลาหลวงพี่ผมเห็นจะต้องกราบลาพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมฐานและจะพาโยมคนนั้นมาฝากไว้ที่สำนักชีชั่วคราวหรือเกิดหลวงพี่เมตตาจะให้อยู่ถาวรก็ไม่ว่าเอาละเรื่องนั้นค่อยว่ากันแล้วท่านมายังไงล่ะผมมารถประจำทางครับแล้วพรุ่งนี้จะมายังไงจะพาโยมเข้ามารถประจำทางหรือคงไม่ไหวหรอกครับแกคงเดินไม่ไหวเพราะต้องเดินมาขึ้นรถที่หน้าตลาดสงสัยว่าจะต้องเหมารถมาไม่ต้องเหมาพรุ่งนี้ผมจะให้เจ้าสมชายขับรถไปรับเขาไปถูกหรือครับคงไม่ถูกแต่ผมจะให้เจ้าแดงไปด้วยเจ้าคนนี้เขารู้ทางท่านอย่ากังวลเอาไว้เป็นธุระของผมเอง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 024 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi dok
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะใสเซนบำรุงสายตาก
2: ะนิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจะสั่นได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใครโอ้ยเท่เงาเงาเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อเออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: เอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้าว้ายย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันย่ายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะ เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
5: 090-292-7444
1: ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันหนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090 292 7444 090 292 7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะไห้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวาน

วัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนั่งนะคะสาวเมืองขอนแดนดอกคูณลูกสาวหลาค่ะหลานสาวหลาของอีพออีแม่ขึ้นท่านขึ้นเวทีขานรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณจ้ะแม่จ๋ารับหน้าที่กับรายการสดๆแน่นอนจันทร์ถึงศุกร์นะคะเที่ยงถึงบ่ายสองส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอต6โมงแรงบรรยากาศดีๆท้องฟ้าแจ่มใสอาจจะใสเกินไปเนาะแม่เนาะท้องฟ้าแดดเปลี่ยงเลยทักทายกันได้ค่ะอยู่กับลูกสาวเหมือนเดิมเช่นเคยหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำดูแลคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ2ชั่วโมงโดยประมาณส่งเพลงเพราะๆนะคะเป็นความสุขกันไปค่ะเป็นรอยยิ้มให้แก่กันและกันเขาบอกว่าวันไหนสดใสเราต้องยิ้มก่อนนะคะตื่นเช้ามายิ้มไว้ก่อนเลยจ้ะแม่แล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่ดีของเราแต่ถ้าเกิดผู้ใดตื่นมาปุ๊บนาบูดทันทีอันนั้นมันจะบูดทั้งวันคักก็ปนบูดดังนั้นต้องยิ้มเอาไว้ค่ะแม่จ๋า0902927

0: ได้ยินเสียงหลานสาวอยู่นะคะออตอบเป็นตาฮักตาฮักเด้อเวลาเพิ่นยิ้มนี่บ่เห็นหน่วยตาได้แม่ตาเล็กตาเล็กแต่น่ารักดีเจแพรวาเข้าคู่กับคุณพ่อลงหานไปละนะคะคงนั่งขึ้นต่อจะแม่จ๋าทักทายกันได้นะคะหรือว่าท่านใดอยากจะได้สินค้าจากปานก่อนค่ำนะคะสามารถกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ธรรมดาระยะนี้จะนิยายธรรมะเดี๋ยวหรอกุ้งนั่ง
0: จ้าเพิ่งจบไปจะพอจ่านิยายธรรมะ
1: นะ
0: ตอนนี้เที่ยงกับ20นาทีแล้วค่ะพ่อ
1: เดี๋ยวนี้มันหาโมงกลัวกลัวนึง
0: อีพอนาฬิกานาฬิกาอีพอตายบ่นอบ่นอนี่เนาะอันนี้เที่ยง20ค่ะพ่อ
1: โทรศัพท์แล้วตายเดี๋ยวนี้ท่านนั่น
0: สิแม่นอยู่พ่อจ้า
1: สิผ่านแล้วนี
0: ่นั่นโทรศัพท์อีพอตายแล้วนั่นน่ะตอนนี้มันเที่ยงกับ20แล้วจ้ะพ่อจ๋าพี่พ่อต้องไปเบิ่งนาฬิกาใหม่เด้อพ่อเด้อโอเคนะคะบ๊ายบายเด้อพ่อเด้อบ๊ายบายพี่พ่อก่อนคุณพ่อดูนาฬิกานะคะนาฬิกาพี่พ่อตายเด้อเนี่ยสวัสดีค่ะ
2: จ้ามันกุ้งนั่งมาละ
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
2: ยายว่าที่แม่ว่าที่สั่งกาแฟ
0: ค่ะจักกล้องดีค่ะ
2: กาแฟนั่นสองกล้องมันเท่าไหร่
0: จ้าสองกล้อง600จ้าแม
2: ่โรนยาตาได้ป่ะน่ะ
0: บำรุงสายตาถ้ากระปุกเดียว650ค่ะแม
2: ่กระปุกนึงกับกาแฟ2ห้อนี่มันเป็น
0: จ้า
2: เท่าไหร
0: ่1250ละก็ได้ของแถมแม่จ๋า
2: แม่ว่าจะเอาน้ำมันนวดสูตรเย็น
0: จ้าแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ
0: ้าแม่เคยสั่งบ่คะแม่
2: บ่
0: เคยสร้างเธอแหลกเลย
2: บ่
0: เธอแหลกเธอแหลกเดี๋ยวกุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่จ้าแม่จ๋าเดี๋ยวทีมงานส่งออกให
2: ้คุณแม่บุญยืนชัยชุมพล
0: แม่บุญยืนชัยอะไรนะคะ
2: บุญยืน
0: บุญ
2: ชัยชุมพล
0: ชัยชุมพลบ้านเลขที่จ้าแม่
2: บ้านเลขที่7หมู่7
0: บ้านเลขที่7หมู่ที่7ตำบล
2: กุดชุมแสง
0: ตำบลกุดชุมแสงอำเภออะไรคะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงชัยยภูมิเนาะแม่เนาะหนองบัวแดงจังหวัดชัยยภูมิบ้านโชคอํานวย
2: จ้าโชคอํานวย
0: จ้าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์แม่เลยเนาะแม่เนาะ
2: แม่นเบอร์ของแม่เนาะ
0: เดี๋ยวลูกสาวจดเบอร์แม่ก่อน089 865 7351จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานแพ็คส่งออกมื้อนี้ถึงแม่อาจจะเป็นประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อนะคะ
2: จ
0: ้าเดี๋ยวขนส่งโทรหาแม่
2: บ้านโชคอํานวยนั่นล่ะ
0: จ้าจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้เดี๋ยวบริษัทขนส่งจะโทรหาแม่อาจจะเป็นมืออื่นหรือมือฮื้อนะคะแม
2: ่จ้าขอรูปนั้นจากไว้ได้ล่ะมาเบิ่งหลอกที่เป็นจังไ
0: ดสิเป็นจังไดตี
2: แม่ที่เป็นผู้งามมือผู้จังได
0: แม่อย่าตกใจเด้อตอนเบิ่ง
2: อย่างว่าแม่นอนฟังอยู่ซุมื้อหน้าที่สั่งยาตามันกินน้ำกิน
0: จ้าจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้ขอบพระคุณแม่มากๆอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
2: ฟังรอสายแน่นนะตามหาสายแน่น
0: ตามหาสายแน่นเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
2: สมมติทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่ก็พันเท่าไหร่
0: 1,250ค่ะแม่
2: เออจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่บุญยืนทางชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะพ่ออิน
3: ฮัลโหล
0: ค
3: ุณนั่ง
0: จ้า
3: อันพอสั่งกาแฟ3กล่องแล้วยานวดสูตรท่อน
0: ค่ะ
3: น้ำเย็น2อันแล้วเป็นเท่าไหร
0: ่กาแฟ3น้ำมันนวดร้อน1เย็น1เนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: พอจะเอาเป็นแบบที่ลดราคาบ่ได้แถมบ่ค่ะพ่อมันจะเหลือแค่พันเดียว
3: แม่น
0: จ้า
3: บ่ได้เกี่ยวกับราคาเฮานะ
0: จ้าแม่นจะพอเป็นพันท้วนค่ะพ่อจ๋า
3: พันนึงบ่
0: จ้าพันเดียวจ้าพ่อกาแฟ3กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำหอน1เย็น1
3: น้ำมันหนวด2
0: แมนค่ะพ่อราคาแค่พันเดียว
3: หอนเย็นน้ำมันนั่นแหละ
0: จ้าค่ะพ่อเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้พ่อเนาะพ่อเนาะ
3: เออพ่อขอฟังเพลงนี้เด้อ
0: ค่ะพ่ออินเอาเพลงหยังคะ
3: ฮักอีหลีฮักอีหลินบ่ล่ะ
0: ฮักอีหลีหรือฮักเหลนบ่ติอุ้ยทางนี้บ่มีเหลนเด้อพ่อเอาแท้เด้อขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่ออินซ้ายขวานะคะเอาเป็นโปร

0: อันนี้เป็นโปรลดราคานะคะคุ้มมากๆค่ะผู้ใดที่อยากจะได้กาแฟน้ำแล้วก็อยากได้น้ำมันหนวดไปพร้อมใช้เลือกเป็นโปรนี้ได้เลยนะคะลดราคาจากพันกว่าบาทเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำอีพอเอาเป็นสูตรร้อน1สูตรเย็น1จ่ายเพียงพันเดียวนะคะขอบคุณหลายๆค่ะอีพอสวัสดีค่ะ
1: ใช้เลือกเป็นโปรนี้ได้
2: ครับผมขอฝากพี่นะครับน้อง
0: จ้าเป็นหยังคะ
1: เหลือแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะ
2: วันนี้รักวันนี้ลืมครับของสายันสัญญาครับ
0: วันนี้รักวันนี้ลืมเหรอคะ
2: ครับของสายันสัญญา
0: ทั้งหักทั้งเลื่อมในมือเดียวเลยบอกค่ะพี
1: ่
2: ครับครับ
0: โอเคจ่าจากพี่พิทักษ์นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับพี
2: ่ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณพิทักษ์สร้อยคำนะคะกับวันนี้รักวันนี้ลืมไปประมาณนี้แหละค่ะซื้อเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ่าได้ยินค่ะพี่เสียงดังนิดนึงค่ะหูแฮงบ่ค่อยดีได้มื้อนี้ต้องเบาดังเด้อ
3: โอ้โหคิดฮอดแล้ว
0: เพลงหยังก็ค่ะ
3: หูบ่คิดฮอด
0: หูบ่ว่าคิดฮอดเน
3: า
0: ะ
3: พิเศษผู้เว้าอี
0: กแล้วโอ้พิเศษผู้เว้าคักแน่แท้เนาะไอ้ทรายเดี๋ยวส่งให้เด้อไอ้เด้อขอบคุณมากๆนะคะทางหนองคายหูบ่ว่าคึดฮอดนะคะส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งทยอยเปิดให้นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณและก็ฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากนะคะเอามาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะกลิ่นนี่แบบหอมมากๆจ้าแม่ผู้ใดกินก็ติดใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะนอกเหนือจากเรื่องราวของกลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วนะคะเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่ใส่เข้าไปนะคะ32ชนิดด้วยกันดูแลสุขภาพกันค่ะผู้ใดเป็นเบาหวานความดันไขมันสามารถดื่มได้กาแฟก่อนค่ำไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นส่วนประกอบเลยบ่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะดังนั้นท่านที่เป็นเบาหวานแม่จ๋าดื่มได้แน่นอนไร้กังวลนะคะ1กล่องมี10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350ซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมกันพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้า
0: จ้าแม่
4: ยังไงเศร้าแล้ว
0: เศร้าแล้วหมายถึงอาการเจ็บป่วยเหรอคะ
4: อาการก็มีขึ้นหลายเติบแล้วยังไงไปหาหมอ3หมอ4หมอคุณนอกช่วงบ่ได้โทษ
0: จ้าแม่อุ๊ยดีใจนะแม่อาการดีขึ้นก็ถือว่าเยี่ยมเลยค่ะ
4: ว่าถ้าไม่มีสักดอกมันก็ยังมีนิดอยู่นะว่า
0: บ่เป็นหยังค่ะแม่แต่ว่าเฮาบ่ทรมานคือเก่าก็ถือว่าดีแล้วค่ะแม่จ๋า
4: บ่ทรมานปานใดแม่ไปหาหมอหน่อย3 4หมอผู้เดียวมันสิตายน่ะ
0: จ้ามันเจ็บมันปวดมันแสบเน
4: า
0: ะแม่เน
4: า
0: ะ
4: จ้าหมอไหนแล้วนําลงหวยการเอาเข้า3เทื่อจะค่อยหมด
0: อ๋อค่ะแม่ดีๆแล้วจ้าแม่จ๋า
4: เดี๋ยวนี้มันเหลือปาก
0: ค่ะ
4: กินจนสิตายกินโอ้ยแม่ใส่แม่ว่ามันมีแต่แนวเดียว
0: กินเขาบอกว่าอีหยังน้อยต้องกิน
4: มื้อนี้อีแม่ว่าท่านให้กินยาจักเม็ดอีแม่กินกาแฟช่วง
0: จ้า
4: อ่ะคือพออยู่มันก็บ่ปวดมันก็บ่ออกงอนแห้งนะ
0: ค่ะค่ะแม
4: ่แต่ดีว่ามันดีถึงไร้เกิบแล้วเฮาเพิ่นกินกี่ตายเน
0: า
4: ะ
0: จ้าค่ะแม่ดูแลสุขภาพไป
4: มันบ่แม่นธรรมดาแล้วมันไห้พุ่นแล้วเว้ยมันออกงอนมันเจ็บมันปวดนั่น
0: ค่ะค่ะแม่โอ๊ยสุยางแล้วย่ําเฮาทรมานเนาะ
4: อันบาดนี้มันก็บ่ทรมานอีแม่ปานใดมันก็พออยู่แต่ว่าอีแม่ก็นํากาแฟมันคือโบเทนำกาแฟคุณชอบมันก็น่าสดชื
0: ่นสดชื่นขึ้นมากเลยโมแม่ได้กินกาแฟล่ะ
4: ไม่ม
0: ัน
4: ก
0: ระตุ้นดีดดงดงเหมือนเนี่ย
4: ว่ามันทำไปโหดพักมันเพื่อนขึ้นเลย
0: เพราะเป็นกันกับผงนั่งละเงานอนนี่เจอกาแฟมากนี่โดดดงดงเลย
4: โอ้ยจะไม่ลำบากใจละเอ้ยจะไม่ยังไงจนสุดท้ายมันออกห้อนมันเจ็บมันปวดไห้เอาบนมันห้องที่ไห
0: ้จ้าแม
4: ่หกพาเที่ยวไปหาหมอนี่แม่มเถอะเด้อว่า
0: จ้าม
4: องได้300 400จักถือยานได้มามันร่วมกันใส่กันหมดเลย
0: สรุปแล้วตอนนี้บ่รู้ว่าดีย้อนอันใดเพราะว่ากินหลายอย่าง
4: ให้กับจานได้แล้วว่ามาหอดสุมกันกินเลยแม่ว่า
0: ค่ะแม่มื้อนี้แม่เพลงไหนดีคะ
4: นี่แม่สิเอาอัน เช่นนั้นฮู้บ่ว่าคิดฮอดน้ําไอ้หนุ่มน้องไผล่ะ
0: ฮู้บ่ว่าคิดฮอดเนาะเอาน้ํากันกับหนุ่มน้องไผ่อ่า
4: เพิ่นก็ลูกกันจ๊ะแต่เดียวมันย่ามันบ่ได้ฟัง
0: จ้าได้ค่ะแม่ได้ค่ะ
4: พี่แม่ขอฝากให้เด้อ
0: ค่ะฝากให
4: ้ฝากให้สาศรีสะเกษน้ําแม่
0: ค่ะ
4: อยากให้สาเล่าเวียงน้ําเด้อฮู้หยังก
0: ็สาวเล่าผู้เวียงค่ะ
4: เออนั่นล่ะนั่นล่ะไอ้แม่ก็ลืมเพิ่นเด้อมื้อนั้นอีแม่ได้ยินแม่จะใครหอมฝากให้แม่อยู่ฝากขึ้นให้เพิ่นได้เด้อ
0: ค่ะได้ค่ะแม่
4: ให้แม่โทรบ่ได้ให้อีหลานนําให้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนั่นล่ะเนาะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
4: คืออันนี้เพิ่นบ่ฮอดพิเศษอีหลานแม่เด้อลูกเด้อ
0: จ้า
4: แม่ดีใจแม่ใครแม่ล่ะลูกล่ะ
0: จ้าค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
4: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่
4: ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ประกอบแก้วอุราพันธ์นะคะฮูบอว่าคึดฮอดนะคะก็ฝากไปตามทีไลมากเมื่อสักครู่เลยนะคะดีใจน้ำเด้อแม่เด้อสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้กุ้งนั่งปากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันหนวดน้ำนะคะของบ้านก้อนคำมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าถูหนวดมองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้เลยราคาถ้าซื้อขวดเดียว195ซื้อ2ขวด300บาทค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะพ่ออ
5: ยากได้กาแฟ
0: คุณพ่อเอากาแฟกี่กล่องดีคะ
5: เป็นความดันกินได้ปะ
0: กินได้จ้ะพ่อความดันเบาหวานไขมัน
5: ครับอันฮันเดะกะใส่เส้นฮันเดะ
0: กะใส่เส้นหมายถึงคุณพ่อถามราคาใช่ไหมคะ
5: บอสจินความดันจินได้บ
0: อสอ๋อทานได้จ้ะพ
5: ่
0: อ
5: เด้อบอสเป็นอย่างดอกวะ
0: จ้าเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะพ
5: ่
0: อ
5: เจ้า
0: ค่ะ
5: เอากล่องนึง
0: กาแฟกี่กล่องนะคะ
5: กาแฟ2กล่องเอามาลองกินเบิ่ง
0: จ้ากาแฟ2กล่องกระใสเส้นกี่กระปุกนะคะ
5: กระปุกนึงครับ
0: 1กระปุกนะพ่อเนาะเป็นพันกับ50บาทอีพ่อได้ของแถมค่ะ
5: ได้หยัง
0: คุณพ่อเลือกเบิ่งเด้อกุ้งนั่งสิลายเฮ้พ่อฟังมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู
5: ่เอาน้ำมันนวดดอกปวดซนนะ
0: ปวดซนเอาสุดฮอนว่าจะพอเอาซนนี่เนาะเอาฮอนไปใส่ซะ
5: สุดฮอนติ
0: จ้าอยู่สนเท้าเฮามันหนังหนาอยู่เอาหดสุดฮอนไปใส่เลย
5: ครับเอามาลองเบิ่ง
0: ได้จ้าพอลูกสาวขอซื้อที่อยู่นะคะ
5: พ่อสมบัติตามา
0: พ่อสมบัติตามา
5: บ้านเลขที่31
0: บ้านเลขที่31ค่ะ
5: หมู่4
0: หมู่ที่4ค่ะ
5: ตำบลน้ำร้อน
0: น้ำร้อนใช่ไหมคะพ่อ
5: ครับน้ำร้อน
0: ค่ะอำเภอจะพอจ้า
5: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองจังหวัด
5: เพชรชบูรณ
0: ์เพชรบูรณ
5: ์
0: เพชรชบูรณ์เบอร์โทรนี่เบอร์พ่อเองเลยเนาะพ่อเนาะ
5: ครับครับ
0: ได้จะพ่อเดี๋ยวกุ้งนั่งให้ทีมงานส่งออกไข่มือนี่ประมาณมือสองมือถึงนะคะ
5: ครับผม
0: จ้าขอบคุณพ่อมากมากค่ะอีพ่ออยากฟังเพลงอย่างบ
5: อครับขอเพลงได้
0: จ้าพ่อเอาเพลงไหนดีคะ
5: เพลงอิจฉาตายายนะ
0: อิจฉาตายายได้เฉพาะเดี๋ยวลูกสาวส่งเพลงไห่น้ำนะคะ
5: ครับ
0: ขอบคุณพ่อค่ะ
5: ครับ
0: สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อสมบัติตามานะคะอยู่ทั้งเพชรบูรณ์ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์กาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเอาเป็นหน่ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอนตามหาสายแนนนะคะส่งเพลงนี้ตามคำขอจากคุณแม่บุญยืนชัยชุมพลขอบคุณอีแม่น้ำกะแล้วกันนะคะอยู่ที่ชัยภูมิสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกนะคะยอดรวมเป็นพันหาไอ้แม่สร้างสายตานะเนาะแม่เนาะมันบ่ค่ะกาแฟ2แล้วก็สายตา1อืมหน่ามือนี่ไปเขียนเป็นกระใสเส้นแม่เป็นตะตีบ่เป็นตะตีมือเจ้าของบ่กาแฟ2กล่องกระใสเส้นเออไม่ใช่กระใสเส้นนะติดปากกับกระใสเส้นกาแฟ2กล่องบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดร่วมของแม่เป็น 1,250 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นแล้วก็นะคะคุณแม่ขอรูปนะคะดีเจด้วยแล้วก็เพลงนะคะอีแม่ขอเป็นตามหาสายแน่นฝากไปตามคำขอด้วยกันแล้วกันนะคะ090 292 7444ค่ะ

0: Are you ready?
1: Ai, you mean eh?
2: Mommy dog.
1: Ili ti ai. Khan nak san na 20,000 เด้อ
2: Mommy dog.
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: นี่คือกับนะคะผลงานเพลงม้วนๆอีกหนึ่งเพลงค่ะของศิลปินเอกพลมนตราการค่ะฮักอีหลีหรือฮักเลนบางเทื่อนี่การแยกความรู้สึกออกยากบ่รู้ว่าสรุปแล้วนี่เอาจริงหรือเปล่าเอาแท้บ่หรือว่าพ่อมาเว้าตัวกันเล่นๆซื่อๆอาจจะแยกออกได้ยากบางคนมีความสามารถในการที่จะเขาเอิ่นอย่างดีคะหลอกล่อนะคะทั้งความรู้สึกเด้ถ้าผู้ใดบ่เก่งพ่ออันนี้อาจจะพลาดได้ส่งงานเพลงนี้ค่ะตามคำขอเลยสำหรับนะคะทางด้านพออินไซด์ขวาค่ะฮักอีหลีหรือฮักเลนขอบคุณนะคะรวมไปถึงสำหรับนะคะทางด้านคุณพ่อคำผานะคะพ่อคำผาตนกันย่าอีพ่อขอเพลงมานะคะคอยอ้ายที่บขสขอบคุณน้องแบงค์นะคะนั่งไอของไอแล้วก็จากนะคะคุณพอทีแก่งสนามนั่งจังหวัดโคราชนะคะขอเพลงเป็นลูกยังสาวแม่ยังสวยส่งฝากไปถึงแฟนรายการทุกท่านเลยเดี๋ยวสักครู่คงนั่งทยอยเปิดให้นะคะ0902927444นะคะเบอร์นี้บ้านก้อนคำนะคะคุณพ่อคุณแม่กดโทรศัพท์เข้ามาติดต่อได้ตลอดค่ะสวัสดีค่ะ
1: กงนั่งว่านี่
0: จ้ากงนั่งจ้าพ
1: ่อเป็นความหัดเด้อ2มื้อเด้อ
0: ของถึงครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
1: แม่น
0: ค่ะ
1: จ้าพอฟัง2เดือนนึงว่าตัดสินใจซื้อได้ของใครอยู
0: ่2เดือนเลยบ่พ
1: ่อ2เดือนเลย
0: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังก็ยังดีที่ยังสั่งเนาะพ่อเนาะ
1: คือขอฟังเพลงนี่เด้อ
0: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
1: ครับกงนั่งขาดใจแม่ของคำสุดเริ่มพ้นแม่ความคิดทำเนี่ย
0: ผู้ขาดกุ้งนาง
1: ขาดใจเลยค่ะ
0: แม่นบ่พอขนาดนั้นเลยบ่ค่ะ
1: เออ
0: ขาดเธอขาดใจได้จะพอเดี๋ยวลูกสาวเปิดไห้นะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวขออีกอยู่ดิซื้อช่างเยอะของ
0: จ้าอุ้ยยินดีมากเลยจะพอจ้าไกลเมื่อย้ำไหนสั่งไม่เนาะพ่อเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่ออมพรเอกตาแสงบทธรรมดาเนี่ยค่ะลมคมค่ายอีพอเนี่ยขาดกุ้งนางขาดใจหวางสันขอบคุณมากๆจ้ะพ่อนะคะก็สั่งซื้อได้สำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำท่านใดที่สั่งไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วกินไปแล้วติดอกติดใจนะคะถ้าใกล้จะหมดอย่าปล่อยให้เบิดแล้วจังสั่งเนาะแม่เนาะนะคะมันจะขาดตอนนะคะมันจะขาดตอนจ้ะพ่อจ๋าถ้าเกิดส่งเหลือสมมติถ้าเป็นกาแฟก็เหลือสัก2ซอง3ซองเนี่ยนะคะเริ่มสั่งได้เลยเพราะว่าระยะเวลาในการจัดทรงจะ 1-2 วันนะคะบางพื้นที่ถ้าอยู่ไกลนะคะระยะเวลาอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3ก็ได้ดังนั้นถ้าเหลือสัก2ซอง3ซองเนี่ยนะคะเริ่มสร้างได้เลยนะคะจะได้บ่ขาดตอนนะคะ0902927444นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับยากระสายเส้นก่อนค่ำพร้อมกันแล้วกันปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดขัดยอกฝากไว้นำนะคะสำหรับยากระสายเส้นก้อนค่ำ1กระปุกมี30เม็ดค่ะแม่จ๊ะนะคะเป็นเม็ดแคปซูลนะคะเป็นเม็ดแคปซูลสะดวกสบายในการพกพาน้ำหนักเบานะคะตกบ่ต้องยันแตกสำหรับกระสายเส้นของบานก่อนค่ำเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียว450นะคะซื้อ2กระปุก900แต่ถ้าเกิดซื้อเป็น3กระปุกได้ส่วนลดและก็ได้ของแถมพร้อมสำหรับกระสายเส้นก้อนคำ3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นแล้วก็ของแถมเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผักขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่เลือกได้1ชิ้นนะคะสำหรับของแถม0902927444ค่ะสวัสดีค่ะจ้ากุ้งนั่งกับสายค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อเ
0: ป็
2: นสายยันเก่าๆเก่าลอยนอน
0: จากเพลงของคุณสายยันเก่าๆซื้อเพลงหยังก็ค่ะแม่เก่าๆของคุณสายันดีโอ้กุ้งนั่งจะเปิดต่อไปเป็นวานนี้รักวันนี้ลืมนี่เก่าพ่อบ่จ้าแม่เอาบ่ได้เนาะแม่เนาะอีแม่อยู่จังหวัดใดคะศรีสะเกษศรีสะเกษชัดเจนดีไหมคะแม่
2: ช
0: ั
2: ดเจนดีคนลอยอันฟังนิดเดียวดี
0: คนลอย โอ้หมายถึงแม่บอกอีแม่เป็นรอยหรือจังใดก็ค่ะ
2: พ่อ
0: โอ้อีพ่อฟังเพลง
2: ไปบ่ได้แล้ว
0: ไปบ่ได้ผู้ใดดูแลอีแม่บ่ค่ะเป็นคนเบิ่งแง่ง
2: ค่ะจ้าแม่ที่นั่งเฒ่าอยู่ครับที่แล้ว
0: โอ้โอ้ส่งกําลังใจให้พ่อกับแม่ค่ะจ้าส่งแรงใจให้นะคะแม่จ้าค่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณสำหรับนะคะอีแม่ทั้งศรีสะเกษด้วยกันแล้วกันอยากฟังเพลงเก่าๆของคุณสายันสัญญาพอดีกุ้งนั่งตังเพลงนี้ไว้แล้วจ้าแม่จ๋าไม่รู้ว่าเก่าพอตามที่อีแม่ต้องการบ่ดีเจบ่ค่อยรู้จักเพลงเก่าพ่อปันใดด้วยแม่นะคะต้องแนะนำวันนี้รักวันนี้ลืมนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดยิ่งเฉพาะความรู้สึกของคนเพิ่นว่านะคะวันนี้อาจจะรักนะคะพรุ่งนี้อาจจะลืมหรือวันนี้อาจจะลืมพรุ่งนี้อาจจะรักก็เป็นไปได้เปลี่ยนได้เบิดค่ะในมือหนึ่งมีหอด32ความรู้สึกพุ่นเด้ เปลี่ยนตลอด

0: วันเนี่ยรักวันนี้ลืมจริงๆผู้หญิงอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ได้ค่ะลืมว่าเอ๊ะมื้อวานนี่เฮาฮักผู้ใดมื้อนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนมันลืมนะคะส่งไปด้วยสำหรับแฟนรายการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกุ้งนางรับสายค่ะ
1: ครับกุ้งนางของ
2: บางวันมาถึงแล้วนะครับ
0: อ๋อของถึงครบถ้วนใช่ไหมคะพ่อจ๋า
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆที่โทรมาแจ้ง
2: บำรุงสายตา
0: ค่ะ
2: ของแถมก็ครบ
0: ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ครับผมขอเพลงนั่นได้ไหม
0: จ๋าจ๋าพ่อเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงเก่าๆหน่อยของวัยทศเพชรสุพรรณอ่ะเพลงไงขายเลือดเลี้ยงลูกอ่ะ
0: ขายเลือดเลี้ยงลูกเหรอคะพ่อ
2: ลูก5คนน่ะ
0: ชื่อเพลงว่าแบบนี้เลยใช่ไหมคะขายเลือดเลี้ยงลูกใช่ไหมคะพ่อ
2: ครับครับ
0: จ๋าประมาณนี้เนาะพ่อเนาะ
2: เป็นของไว้พดแต่ก่อนนะครับ
0: อ๋อได้จ้าพ่อเดี๋ยวลูกสาวดูให้นะคะ
2: ครับครับ
0: พ่ออยู่จังหวัด
2: เจริญเจริญนะครับ
0: จ้าสาธุจ้าพ่ออยู่จังหวัดอะไรนะคะ
2: ผมอยู่ชัยภูมินะครับ
0: ชัยภูมิอ๋อโอเคจ้าพ่อขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
2: อำเภอคอนสวรรค์นี่ครับ
0: คอนสวรรค์จ้าพ่อ
2: เดี๋ยวลูกเขาจะสั่งกาแฟอยู่เดี๋ยวมาบ้านก่อนมันไปเที่ยวอยู
0: ่ไปเที่ยวอยู่ไอ้นั่นมาแถเนาะเป่ามาเด้อ
2: ม
0: ี
2: เจ็บมือสองมือเลยครับมาอยู่เดี๋ยว
0: ขอบคุณที่พ่อเลยล่ะ
2: ร่วมกันครับครับ
0: ได้ครับพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เจริญเจริญอายุมั่นขวัญยืนครับ
0: สาธุค่ะพ่อขอบคุณหลายๆขอบคุณคำอวยพรด้วยกันแล้วกันเช่นเดียวกันค่ะพ่อจ๋าขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะจากชาคอนสวรรค์เนาะพ่อเนาะคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิขายเลือดเลี้ยงลูกพ่อว่าซื้อเพลงน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งให้แต่ว่าชั่วโมงนี้นะคะไม่น่าจะทันต้องจะเป็นชั่วโมงต่อไปชั่วโมงที่2เนาะพ่อเนาะรอสักครู่นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะขอบคุณสำหรับทางด้านนะคะคุณพ่อสมบัติตามานะคะอยู่ที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระแสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอนขอบคุณพ่ออินซ้ายขวาค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองสารคามเอาเป็นโปร 1,000 บาทลดราคาไม่แถมได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดร้อน1สุดเย็น1ขอบคุณสำหรับคุณแม่บุญยืนชัยชุมพลนะคะอยู่ที่หนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิกาแฟก่อนค่ำ2กล่องบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกยอดเป็น 1,250 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นแล้วก็ขอรูปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม
3: ่อันพอดีแม่โทรน้ำอันอย่างก็คือน้ำมันอัน
0: น้ำมันนวด
3: แม่นค่ะ
0: จ้าหมายถึงว่าแม่โทรตามสินค้าใช่ไหมคะ
3: แม่สั่งแต่วันที่มันแต่วันที่หนึ่งคุณอยู่บ
0: ่แม่สั่ง
3: แม่ยังไม่ได้รับเลยมือวันที่ห้าล่ะ
0: เบอร์นี่เบอร์แม่เลยบ่ค่ะ
3: แม่ที่แม่ว่าให้มาส่งโรงเรียนก้าวหน้าแม่ค่ะ
0: 0889940111ฮึคือผมมีข้อมูลแม่สั่งกับผู้ใดคะ088
3: เป็นผู้หญิงอ่ะนะช่วงนี้อยู่บ่เฮ้อแม่น
0: ช่วงนี้ติบ่มันกุ้งนั่งติสันแม
3: ่แม่นค่ะ เพราะว่าแม่สั่งน่ะมันที่30หรือเปล่าหรอว่าวันที่1หรือวันที่เท่าใดนี่น่ะสิฮอดแม่ก็รอบานมาวันวันที่3แม่โทรตามอีก
0: ดูแล้วไม่มีข้อมูลเลยแม่จ้
3: าแม่ละทาอยู
0: ่แม่อีแม่สั่งไม่เดี๋ยวบ่เดี๋ยวคงนั่งให้ทีมงานส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่อาจจะเป็นมื้ออื่นมื้อฮือแม่อยู่จังหวัดใดก็ค่ะ
3: อยู่อำนาจเจริญค่ะแม่สั่งนั่นแม่นโทรตามผู้ชายเพิ่นก็บอกว่าสิฮอดมื้อวันฮอดเมื่อวานนี่แม่ก็รอก็บ่เห็นก็คิดว่าเออหรือจะเป็นวันทำการหรือเปล่าว่าอยู่โรงเรียนเขาบ่มาส่งหรือเปล่าโรงเรียนอยู่เสาร์อาทิตย์
0: ก็เลยถ้ากดดูตามเบอร์ไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวคงนั่งขอซื้อแม่นะคะเดี๋ยวสิลองใส่ซื้อแม่เบิ่งก่อนชื่ออะไร
3: สุธารัตน์มาบัว
0: สุธารัตน์มาบัวบ่คะแม่
3: ค่ะ
0: นามสกุลมาบัว
3: ค่ะ
0: อืม เดี๋ยวแม่ถือสายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคงนั่งปิดเบรกข้าวเดียวถือสายรอสักครู่นะคะ
3: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณอีแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะแม่จ๋านะคะถือสายรอลูกสาวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตปิดเบรกก่อนนะคะพักสักครู่นะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับคุณนั่งต่อในเบรกที่2ของรายการกันค่ะ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตา
2: จะไข่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

0: พระผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะ
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือนไม่ยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กระเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันหนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090 292 7444 090 292 7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียงแค่

0: ตอนรับนะคะทุกท่านเลยค่ะขอสู้เพลงที่สองช่วงที่สองของรายการกับผลงานเพลงนี้ค่ะนี่คือหูบ่ว่าคึดฮอดหลายคนบอกว่าหูบ่เนาะว่าหำฮ้อนน้ำนะคะคึดฮอดตลอดเวลานะคะพอตื่นมื่นตาขึ้นมาปุ๊บความรู้สึกคิดถึงมันทำงานทันทีทันใดขยันซะด้วยตอนรับนะคะเขาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะเบรกที่2ของรายการนะคะอยู่กับกุ้งนางค่ะอีก1ชั่วโมงตรงนี้นะคะไปจนหอดบ่าย 2:00 นตรงงานเพลงเหมือนม่วนฝากตอนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่โทษนะอันตามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าแม่นอยู่ค่ะ
0: อ๋อจ้าเพิ่นจะส่งแม่มื้อนี้บ่ค่ะ
1: เพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นส่งอยู่แถวนี้อยู่ก็ได้ว่าถ้าสั่นกะมาส่งแม่ค่ะเลยเวลาเลิกโรงเรียนแล้วให้ไปส่งแม่อยู่บ้านเพิ่นเคยไปส่งอยู่แม่บอกกันนะ
0: จ้
1: าเป็นว่าวันนี้เราแคนเซิลกันเนาะที่ใส่ไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแม่จ๋าใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ขนส่งน้ำส่งกำลังนำส่งคุณแม่อยู่ขอบคุณแม่หลายๆกันแล้วกันนะคะใครที่สั่งของไปแล้วนะคะสั่งผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วนะคะถ้าเกิน2วันนะคะเกิน2ไปแล้วนะคะของยังบ่ฮอดยังบ่ถึงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คข้อมูลให้นะคะว่าสินค้าตอนนี้ถึงไหนในระบบมันจะสามารถบ่งบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้ของอยู่จุดไหนนะคะขนส่งกำลังนำส่งหรือเปล่าหรือขนส่งมีการโทรหาหรือยังนะคะโทรหาตอนจักโมงเวลาเท่าใดมีการสนทนากันหรือเปล่าอย่างเสียงระบบมันจะเซฟข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นมีข้อมูลแน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่สั่งสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ถึงแน่นอนจะแม่จ๊ะนะคะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะบ้านก่อนค่ำกุ้งนางรับสายค่ะ
2: ค่ะสินค้ากาแฟที่สั่งไปได้รับแล้วนะคะ
0: อ๋อจ๋าครบถ้วนไหมคะพี่จ๋า
2: ครบค่ะ
0: ครบนะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาแจ้งนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะอุตส่าห์โทรมาแจ้งสินค้าถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณพ
3: ่อสวัสดีครับ
0: ค่
3: ะของได้รับเวลาตั้งแต่วันศุกร์ฝน
0: โอ้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
3: ครบถ้วน

0: เบิ่งอีกก่อนเขาว่าจังเดี๋ยวรอที่เบิดก็สิสั่งให้สั่งให้ใหม่อีกก็
1: ได้ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวไกลเบิดจังสั่งใหม่เนาะพ่อเนาะ
0: มันก็ห้องได้กิน2มื้อนึง
1: จ้าแม่นค่ะพ่อต้องใช้เวลาสักนิดนึงโอเคค่ะพ่อขอบคุณพ่อหลายๆนะคะ
0: ขอฟังเพลงกันแม่ได้ดิได้
1: จ้าเพลงหยังคะพ่อ
0: หลงมนคนสีซอ
1: หลงมนคนสีซอ
0: ต้องดอกต่อเพชรผู้พันนะ
1: จ้าได้จ้าพ่อเดี๋ยวถึงคิวลูกสาวสงไห่เนาะพ่อเน
0: า
1: ะขอบคุณพ่อมากมากค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะขอบคุณพ่อไพบูลย์อุปมาณะนะคะของถึงแล้วตั้งแต่วันศุกร์พุ่นละค่ะนะคะถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะขอบคุณหลายๆสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราพ่อบุญศรีพ่อบุญศรีมั่นคนเที่ยงนะคะอีพ่อลูกสาวรับสายบ่ท่านเมื่อสักครู่นะคะกดใหม่ได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: จ้าค่ะพ่
2: อขอห้อนเด้อลูกเด้อแต่ว่านี่คุณลาพ่อหับไว้โทรบอก
1: อ๋อถึงแล้วครบเนาะพ่อเนาะของ
2: ครับ
1: จะพอสร้างหยังไปแน่รอบไหนได้หยังไป
2: สร้างเงินยานวดสองกล่อง
1: ค่ะหนามันนวดสองขวด
2: กับนุ่นนวดห้อน
1: อืมจะเพื่อพ่อใส่ผู้เดียวบ่หรือแม่ใส่น้ำ
2: แต่พ่อใส่ผู้เดียวมาแล้ว
1: อ๋อหนวดอยู่ผู้เดียวเลยบัดตีเขาทาบ่พ่อ
2: ครับครับเขาท่าอยู่
1: จริงๆสั่งมาหลายรอบแล้วว่าหน้าถามมันบ่ค่ะพ่อ
2: เราสั่งตั้งแต่แล้ว
1: สั่งมาจนว่ามัน
2: จน
1: จะ2ปีแล้วไหมคะพ่อ
2: ตั้งแต่กาแฟกันจนก็งึกเผาไปกันจนบ่มีทําหมดเผาแล้ว
1: ตั้งแต่บ้านก่อนค่ำมีเฉพาะกาแฟกับน้ำมันหนวดจนตอนนี้สินค้าออกดอกไปหลายอย่างแล้ว
2: ครับหลายงวดเลยแหละจนเงินจนบ่มีเลยล่ะ
1: เดี๋ยวก็มาเงินไปเที่ยวเดี๋ยวๆก็มาครับพ่อ
2: ไปเที่ยวมันไปเที่ยว
1: ใช่เดี๋ยวๆก็มาเดี๋ยวๆก็มาโอเคจ้ะพ่อจ๋าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณพ่อบุญศรีมั่นคนเที่ยงถึงแล้วของครบถ้วนเรียบร้อยนะคะก็ลูกค้าหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่กับบ้านก่อนค่ํามาโหนะบางคนนี่คือน่าจะอยู่มาตั้งแต่เริ่มนะคะมีการออกอากาศของบ้านก่อนค่ำโดยซ้ำไปนะคะอยู่กันมาแบบยาวนานแล้วก็เหนียวแน่นนะคะสนับสนุนลูกเต่ากันอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ0902927444กาแฟก่อนค่ำนะคะน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำนะคะสอบถามรายละเอียดค่ะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เบอร์เก้าเบอร์เดิมแม่จ๊ะ0902927444อิจฉาตายายจากคุณพ่อสมบัติค่ะ

0: งนางบ้านก้อนคำโทรกลับค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: กุ้งนางจากบ้านก้อนคำโทรกลับค่ะ
1: บ้านก้อนคำ
0: เมื่อกี้โทรมารับสายไม่ทันค่ะก็เลยโทรกลับค่ะ
1: ค่ะพี่ขายกาแฟเหรอคะ
0: จ้ะใช่ค่ะกาแฟก้อนคำค่ะ
1: ตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมคะ
0: ตอนนี้โปรถ้าเป็นโปรก็จะเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมค่ะ
1: แม่พ่อเจ๋งเลยแม่มีโปรโมชั่นอะไรนะคะ
0: จ้ะถ้าเฉพาะกาแฟอย่างเดียวก็กาแฟ4ก็ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะสำหรับนะคะคุณอ้อยสังธรรมนะคะอยู่ที่อำเภอหนองพองจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูนะคะสวัสดีค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
2: สร้างของนะครับ
0: จ๋าสร้างเป็นอันใดดีคะพ
2: ่อกาแฟก่อนค่ำ
0: กาแฟ
2: กล่องนึง
0: จ๋า1กล่อง350นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะย่างเดียวป่ะคะพ่อ
2: ยังเดียวครับ
0: ยังเดียวคงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
2: พ่อเสน่ห์สมบูรณ์
0: จ้ะคุณพ่อเสน่ห์สมบูรณ์บ้านเลขที
2: ่
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
2: 19หมู่11
0: 19หมู่ที่11ค่ะ
2: ตำบลนิคมพัฒนา
0: ตำบลนิคมพัฒนา
2: โนนสัง
0: อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
2: คร
0: ับ จ้ะเบอร์โทรนี่กับเป็นเบอร์พ่อเองเลยเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: 5689ลงท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงนะคะพ่อจ๋า
2: ครับ
0: ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นฮอดเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ
2: ่อครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อเสน่ห์สมบูรณ์นะคะอยู่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคนสร้างของคือบ่มีอันนั้นแม่คือบ่มียากระสาย
0: กระสายคุณแม่สั่งอะไรไปบ้างคะแม
3: ่สั่งกาแฟ2
0: ค่ะ
3: สั่งน้ำมัน2
0: กาแฟ2น้ำมัน2
3: อันยากระสายอันนึง
0: 0เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูล
3: มันสิเป็น 1,400
0: 0
3: 10บาทนี่มันบ่มีกระสาย
0: 964เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลอีเมลแป๊บนึงนะคะดูข้อมูลแล้วตามออเดอร์แม่หนูผาดพันท่าเนาะแม่เนาะ
3: จ้ะ
0: จ๋าอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีตามออเดอร์อีเมลสั่งกาแฟ2กล่องกระสายเส้นก่อนค่ำกระปุก1น้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน1สูตรเย็น1
3: จ
0: ้ะเป็น 1,350 ของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นอันนี้ถูกต้องบ่คะแม่
3: คือแต่บ่มียากระสาย
0: แต่ว่ากระสายเส้นไม่มีไปใช่ไหมคะแม่
3: บ่มีค่ะ
0: แล้วอีแม่จ่ายเงินไปเท่าไหร่คะ
3: จ่ายไป 2,000 โอ๊ยจ่ายไป 1,350
0: 1,350 เนาะขาดกระสายเส้นโอเคเดี๋ยวคงนั่งแจ้งทีมงานจ้ะแม่จ๋าจ้ะเดี๋ยวคงนั่งแจ้ง
3: ออกไปไงเด
0: ้อค่ะเดี๋ยวคงนั่งแจ้งทีมงานเดี๋ยวคงนั่งแจ้งทีมงานให้ตรวจสอบแล้วก็ถ้าดูแล้วตามภาพไม่ได้มีกระสายเส้นเข้าไปในกล่องทีมงานจะส่งกระสายเส้นไปให้แม่ใหม่เนาะแม่เนาะโดยไม่ได้จ่ายอีกนะคะ
3: อ
0: ัน
3: ว่านี่คนขายได้ขวดชาขวดบ่มีแห้งเนี่ยมาขวดทำไม
0: จ้าแม่เดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบแป๊บนึงถ้าเกิดบ่มีกระสายเส้นเข้าไปในกล่องจริงๆทีมงานจะส่งกระสายเส้นไปให้แม่ใหม่นะคะ
3: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะจ้าขอบคุณนี่แม่ค่ะคุณแม่สบายใจได้ไม่ต้องกังวลจ้าแม่จ้าเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบแป๊บนึงนะคะตรวจสอบแบบไหนทีมงานตอนที่มีการแพ็คส่งของนะคะก่อนที่เขาจะปิดกล่องก่อนปิดกล่องเอ้ากุ้งนั่งยังโบว่างสายแม่บอก ก่อนพอส่งออเดอร์ปุ๊บนะคะทีมงานที่แพ็คนะคะเขาก็จะดูตามออเดอร์ที่ส่งไปเลยว่าสมมติว่าคุณแม่หนูฝาดนี่สั่งอะไรไปบ้างเขาก็จะใส่ในกล่องก้องกระลั่งนะคะใส่ในกล่องกระลั่งไปนะคะใส่เข้าไปครบถ้วนปุ๊บก่อนที่จะปิดกล่องจะมีการถ่ายภาพก่อนเลยถ่ายภาพแชะนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างอันนั้นจะเป็นหลักฐานค่ะว่าข้างในกล่องเนี่ยนะคะครบถ้วนหรือเปล่านะคะเวลาที่จังเสียแล้วค่ะเวลาที่แม่บอกว่าอุ๊ยอันนั้นขาดอันนี้ขาดเราก็จะกลับไปดูข้อมูลเดิมรูปภาพเดิมว่าตอนถ่ายน่ะมีสินค้านะคะครบถ้วนหรือเปล่าแบบนั้นนะคะมันจะมีข้อมูลมีหลักฐานอยู่ถ้าเกิดขาดอย่างไรเดี๋ยวทีมงานส่งกระสายสินไปให้แม่ไม่แน่นอนนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ๋อหลุดไปแล้วค่ะหลุดไปแล้ว8743เดี๋ยวกดไม่นะคะสวัสดีค่ะ
4: คุณนาง
0: จ้าแม
4: ่ขอกาแฟหน่อย
0: ขอกาแฟกี่กล่องจ้าแม่จ๊ะ
4: เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องพันเดียวของแถมแม่เอาอะไรคะ
4: เอาอะไรโดนเอาอะไรของแถมยา
5: เอายามอง
4: เอายานวดยานวดเหมือนเดิมส
0: ู
4: ตรเย็น
0: เอาสูตรเย็นเป็นตัวแถมนะจ๊ะแม่จ๊ะ
4: จ้า
0: ค่ะที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนเนาะแม่เนาะ
4: มีข้อมีที่อยู่เดิมพะล่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลเดิมค่ะแม่มีค่ะคนเก่าเฮามีคนเก่าคนประจํามีข้อมูลเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให้คุณแม่ขันแก้วธนครุฑเนาะแม่เนาะ
4: จ้าจ้า
0: ได้จ้ะแม่จ๋ารอรับที่บ้านนะคะเสียงหลานสาวขอบคุณค่ะ
4: แม่หลานหัวหล่อ
0: เออขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
4: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณขอบคุณคุณแม่ขันแก้วนะคะสวัสดีค่ะจ้าแม่สำรวยจ้าลูกสาวรับสายแล้วค่ะแม
6: ่เออไอ้สั่งยาตาแม่ไอ
0: ้บำรุงสายตาจักกระปุกดีจ้าแม่จ๋าก
6: ระปุกหนึ่ง
0: สายตาหนึ่งกระปุกนะคะ
6: กาแฟไอ้กล่องหนึ่ง
0: กาแฟกล่องหนึ่ง
6: จ้าก็บาท
0: กาแฟกับสายตาเป็นพันหนึ่งพอดีจะแม่ได้ของแถมค่ะ
6: เอาน้ำมันหนวดสูตรฮอน
0: เอาเป็นหนวดสูตรฮอนเป็นตัวแถมเนาะแม่เนาะ
6: จ้า
0: ที่อยู่คุณแม่สำรวยเหมอ่อนที่ยุเก้านะจ้าแม่จ้า
6: แม่ที่อยู่เก่าทรงเก่า
0: ส่งที่เดิมได้เลยจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานแพ็คส่งออกให้ประมาณมือสองมือค่ะ
6: จ
0: ้าๆขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
6: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณแม่สำรวยเหมอ่อนด้วยรอบนี้นะคะเอาเป็นกาแฟกล่องหนึ่ง350นะคะบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกนะคะ650นะคะสรุปแล้วยอดรวมของแม่พันหนึ่งพอดี 1,000 ท้วนพอดีแล้วก็ของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนนะคะขอบคุณสำหรับนะคะทั้งด้านคุณแม่เปี่ยมแม่เปี่ยมพลวิไลแม่เปี่ยมพลวิไลนะคะคุณแม่อยู่ตำบลหนองขามเอาไปมาเสียงเสียหายด้วยแม่เสียแหบละตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะ1กระปุก650บาทจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะรอรับสินค้าที่บ้านนะจ๊ะแม่จ๋าคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำของเราไปนะคะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจ่ายเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นนะคะจ่ายแค่ค่าสินค้าแล้วก็จ่ายเงินกับขนส่งนะคะคนที่ไปส่งคุณพ่อคุณแม่ได้เลย0902927444ทีมงานทรงผาบมาแล้วจ้ะแม่แม่หนูผาดพันธานะคะอีแม่อยู่อำเภอหนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งรูปภาพแสดงหลักฐาน ทำไมเห็นกระใสเส้นแม่จ๋ามีกระใสเส้นในกล่องนะคะเนี่ยทีมงานทรงผาบมาเลยค่ะเด้งตึ้งมาเมื่อกี้นี่ดูตามในกล่องแล้วมีจ้ะแม่จ๋ากระใสเส้นมันจะเป็นกระปุกนะคะแม่มันไม่ใช่น้ำนะแม่เบิ้งเบิ้งขักๆมันจะเป็นกระใสเส้นเป็นกระปุกนะคะกระปุกเนี่ยกล่องนะคะกล่องที่กล่องของกระใสเส้นจะเป็นสีออกม่วงๆได้แม่กระใสเส้นของบ้านก้อนคำไม่ใช่แบบน้ำมันจะเป็นกระปุกนะแม่นะเนี่ยดูตามหลักฐานแล้วค่ะถูกต้องเลยจ้ะแม่กาแฟก้อนคำสองกล่องกระใสเส้นก้อนคำหนึ่งกระปุกแล้วก็น้ำมันนวดที่ใส่เข้าไปแม่ซื้อสองแล้วก็ได้แถมอีกหนึ่งมันก็เลยรวมเป็นสามถูกต้องเลยจ้ะแม่อีแม่เบิ้งคักๆแม่เบิ้งคักๆแน่แน่ทีมงานทรงภาพหลักฐานมาครบถ้วนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะฮัลโหล
7: ถูกต้องเลยจะมีกาแฟต้นคำ
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม
8: ่มึงนั่งกินข้าวเที่ยงเหรอลูก
0: โอ้ข้าวเที่ยงน่ะจะเป็นข้าวบ่ายจ้าแม่บ่ายสองบ่ายสาม
8: กินข้าวยังเหรอลูก
0: กินกับหยังโอ้จักช่วงนี้เป็นบ่คอยกินข้าวแม่มันเป็นอีหยัง
5: อ้าวแม่ขอฟังเพลงถามข่าวผู้สาวเก่าเลยเนาะ
0: ถามข่าวถามข่าวผู้สาวเก่าเนาะแม่เนาะ
5: จ้ะ
0: ได้
5: จ้ะ
0: สีเมืองใหม่สีเมืองใหม่อุบลเนาะแม่เน
5: า
0: ะ
5: กินข้าวเที่ยง 20,000 30,000 นะ
0: จ้าแม่แม่เป็นอีหยังบ่เด้อนี่เป็นบ่เจริญอาหารขอบคุณแม่มากๆค่ะอีแม่กินแท้นเด้อแม่เด้อ
5: ขอบคุณลูก
0: แม่กินเพื่อในเด้อแม่เด
5: ้อ
0: ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณแม่จากนะคะสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันแล้วกันนะคะถามข่าวผู้สาวเก่านะคะส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยบ่เรื่องบ่หิวเข่ามือนั่นมือใดเนาะแม่พลอยเอาแก้วบองมานั่นแหละเป็นคาบแรกที่กุ้งนั่งกินเข่าของมือนั่นบ่ายใดอ่ะบ่าย 3กว่าเกือบ4โมงแรงบ่มีความรู้สึกอยากเลยค่ะพอเจอแก้วบองแม่พ้อยเท่านั้นล่ะแลนใส่เลยนะคะขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะแม่พ้อยโอ้เลี้ยงแก้วบองแม่พ้อยอยู่ได้ตอนนี
9: ้
0: บ่ได้เว้าพื้นนะคาบแรกที่แม่พ้อยเอาแก้วบองมากุ้งนั่งกินล่ะคาบแรกของมือนะมือนั้นเอาผักไปลวกกินกับน้ําบ่ติแม่ถ้ามื้อนั้นถ้าบ่ได้แก้วบองแม่พ้อยก็บ่กินเลยเด้ไม่มีความรู้สึกอยากกินเลยจ้ะยังหวานมีแก้วบองมาซอยชีวิตไว้อยู่มื้อนั้นค่ะจ้ะแม่พ้อยเอาเพลงตีเอาเมาซะเปียงแม่เวลามันเหลือหน่อยเมาเลยเนาะแม่เนาะจ้ะเสียงเบาๆแม่คงนั่งแถบบ่ได้ยิน
9: เอา
0: แม่ก็ได้ยินอยู่พ่อเริ่มไข้แน่ค่ะเมื่อกี้เบาแห้งจ้าค่ะค่ะแม่ขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
9: จ
0: ้าค่ะแม่ขอบคุณแม่พลอยขอบคุณพ่อมานํากันแล้วกันนะคะแจวบองช่วยชีวิตไว้เลี้ยงง่ายด้วยแม่พิษศอกพิษซ่านี่บ่ค่อยมักดอกนะคะมักแก้วบองส่งงานเพลงนี้นะคะนั่งไอของไอจากน้องแบงค์ค่ะส่งให้กับแฟนรายการทุกท่านค่ะ

0: เย็นค่ะ
1: จ้ะแถมเป็นนวดสูตรเย็นนะคะ
0: จ้ะ
1: จ้ะเดี๋ยวพี่ขอชื่อที่อยู่หน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: จ้ะ
0: บ้านเลขที่ชื่อคณิษฐาค่ะวงเครือสอน
1: จ้ะคุณคณิษฐา
0: วงเครือสอนค่ะ
1: วงเครือสอน
0: จ้ะ
1: จ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
0: 215หมู่2ค่ะ
1: 215หมู่ที่2ค่ะ
0: ค่ะบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณค่ะ
1: ตองตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณ
0: จังหวัดสกลนคร47280
1: จังหวัดสกลนครจ่าเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จ่าได้จ่าบอกคุณยายหน่อยนะว่าประมาณสัก2วันถึง
0: จ
1: ่ากระสายเส้นให้คุณยายกินหลังอาหารนะคะหลังอาหารเช้าเม็ดนึงหลังอาหารเย็นอีกเม็ดนึงนะคะ
0: อ๋อเช้าเย็นอย่างละเม็ด
1: จ่าแต่ว่าต้องเป็นหลังอาหารนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะจ่าขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะจากน้องคณิษฐาวงเครือสอนนะคะอยู่ตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะก็สั่งกระสายเส้นก่อนค่ำ3กระปุกให้กับคุณยายนะคะ3กระปุก 1,200 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวทีมงานแพ็คส่งออกให้นะคะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะประมาณ2วัน1ถึง2วันโดยประมาณนะคะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณนี้นะคะ0902927444นะคะ0902927444นะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่พื้นที่ใดจังหวัดใดรับฟังรายการของบ้านก่อนค่ำกันอยู่นะคะก็อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย0902927444รอพี่ที่บขสไปถามผู้เบานะคะเขาบอกว่าจะมาถึงสักประมาณบ่ายสองจนสามทุ่มยังบ่เห็นอยู่น่าจะลงบขสผิดในงานเพลงนี้นะคะตามคำขอค่ะจากคุณพ่อคำผาตนกันยา

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

นี่คือแม่สาวลูกสวยสรุปแล้วนี่คือดูไม่ออกค่ะว่าผู้ใดเป็นแม่ผู้ใดเป็นลูกนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นพี่สาวกับน้องสาวความสวยแบบสูสีเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเบิ่งเวลาแล้วค่ะเวลาเบิดเบิดเวลาขอบพระคุณทุกออเดอร์จ้าแม่จ๋านะคะลูกสาวอาจจะไล่ซื้อไปบ่ฮอดบ่ครบบ่ถึงจังใดต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ายังไงขอบคุณมากๆทุกออเดอร์ทุกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านก้อนคำของเราจัดส่งออกมื้อนี้จ้าแม่นะคะใครที่สั่งสินค้านะคะระยะเวลาถ้าไม่เกิน 4:00 น.จัดส่งออกมื้อนี้นะคะระยะเวลาในการจัดส่งกะ 1-2 วันรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเวลาเบิดแล้วหลายเพลงเลยค่ะลูกสาวเปิดบ่ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงตูบัดใจอีพอจากทางหนองกรุงธนสารขายเลือดเลี้ยงลูกอันนี้จากคุณพ่อทางชัยภูมิบ่ทันคือกันพ่อจ๋านะคะแล้วก็คนข้างๆจากคุณพ่อปัญญาหลงมนคนสีซอค่ะจากคุณพ่อไพบูลย์ถามข้าวผู้สาวเก่าจากนะคะคุณแม่ทีสีเมืองใหม่ไม่ทันเหมืองกันขออนุญาตโอนรวมเสกับผลงานเพลงนี้ขาดเธอขาดใจจากคุณพ่ออำพรส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจท่านต่อไปได้เลยน่าจะเป็นพี่บอยหรือไม่ก็ดีเจดิวส่วนของนางเองค่ะเมื่ออื่นกลับมาพอกันไหมเวลาเดิมแบบนี้แน่นอนสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

กันไว้ดีกว่าสั่งกันให้หันมากปองดองใต้ตองดอกคือดางเฮ็ดใจงามตามคองเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูป่าให้ยองยือคือคำเขาแต่เก่าหลัง

0: ื่น98ออผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ปู่พานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมื้อละ2ชั่วโมงถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องถ้าพ่อใหญ่ชิวต่ำบ่เจ็บท้องปวดหัวพ่อกันคือเก่าหมอกเก่าเวลาเก่ากับเนาะพ่อกันมีตรงกับวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์มื้อนี่วันจันทร์ที่5เดือนตุลาคม2569แรมเก่าคำเดือน10ครับเนาะเอาสายแรกแงกมานสาวนิรนามวานเด
1: ้อ
0: เพลงพี่สังครับ
1: เนี่ยงสาวร้อยบ้าน
0: จ้ะเนี่ยงสาวร้อยบ้าน
1: จ้ะวันเนี่ยงกับสาวร้อยบ้านเนาะ
0: บ่
1: มีน้ำเขาจักเทือน
0: ที่โ
1: อ้ท่านเนี่ยงกับสาววันคงงัวก็ได้เลยเนาะ
0: แมนตัว
1: เนี่ยงร้อยบ้านแล้วบ่ได้จักเทือนบอกแค่นี้ละให้เล่าจ้ะ
0: ครับเต็มๆหลดเนาะ
1: จ้ะ
0: ครับ
1: ไอ้พวกขวายย่นด้านสาวโคกลางน้ำไอ้กับแก่ดอยน้ำ
0: แมน
1: ทุกเชียงทุกสายน้ำไม่ละรอจ้ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับตามด้วยบ่าววังมนคนการะศีล
2: สวัสดีครับผม
0: ครับ
2: บอกฟังเพลงหน่อยครับผม
0: เพลงพี่สัง
2: น้องเหมยของอ้าย
0: น้องเหมยของอ้าย
2: รู้แล้วบ่ล่ะ
0: โหนั่งไอของอ้ายนั่นแหละแม่นบ่นั่งไอของอ้าย
2: ครับผมครับผมครับขอฝากให้เพิ่นเด้ออ ่
0: า
2: แล้วก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้น้องนุ่นคนสวยเพิ่นแน
0: ่
2: แล้วก็ฝากให้เต็มๆกับน้องสายบุญคนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
2: แล้วก็ฝากให้น้องสาวน้องไม้คนสวยคนแน่ครับก็ฝากให้สาวแลวันหน้าคนสวยคนแน่แล้วก็ฝากให้สาวตาเดียวคนสวยแน่
0: ครับ
2: แล้วก็ฝากให้บ่าวสําน้อยรูปหล่อหน่อยเด้อแล้วก็ฝากให้ตกแก้วกับสาว40คนสวยคนแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้สาวแก้มเพิ่นเวิ้นคนสวยๆหน่อยเด้อครับก็ฝากให้ทุกเสียงทุกชายทุกหมายเลขละที่สายใดบ่ได้หักพิเศษเบิดละสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับเอาตามด้วยแม่บุญสายบุญครับ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับโอ้ยภัยแห้งแท้เนาะ
3: จ้าเอาขอเพลงแม่พ่อใหญ่เอ้ย
0: เพลงพี่สัง
3: คนดีของแม่เลยเด้อ
0: หนูคงเป็นคนดีของแม่บ่ได้เป็นคนดีของพ่อตัวแม่นบ่
3: ขอมอบไปเลย
0: ครับ
3: ตาแก้มเพิ่นเวิ้นแม
0: ่
3: นางอัวน้ำ
0: ครับ
3: พ่อใหญ่ไหมน้ำพ่อใหญ่ไหมไปจังไรคือบ่ได
0: ้อยู่แถวๆนี่ละไปมาๆนี่เราก็ได้
3: ไม่ไหมพ่อใหญ่ชั้นพ่อใหญ่หำน้องใบเตยนกแก้วนกนางเอ็นดอกมือใหญ่เต๋ลงงานชงอคุณนายจะตายพ่อใหญ่ขีดไม่ใหญ่ขีดพ่อใหญ่ประกาศชุดเสียงชุดสายชุดหมายเลขพ่อใหญ่เลย
0: ครับครับ
3: พ่อใหญ่กับฟังน้ำตาล
0: ครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับแม่บุญสายบุญครับบ้านน้อยนนท์สวรรค์ตามมาด้วยบุญคือกันอันนี้เป็นเจบุญอันนี้เจบุญ
4: สวัสดีจ้าไอ
0: ้ว่าจังไหนจ้าน้อง
4: ขอเพลงไอ
0: ้เพลงพี่สัง
4: เสน่ห์เมียเขา
0: เสน่ห์เมียเขางามบ่เหรอฮะคักบ่
4: จ้าฝากให้บ่าววังมนนำเด้อไอ
0: ้ครับครับ
4: แล้วก็บ่าวไอ้น้อยวังจำมองแล้วก็กับเกโดยน้ำ
0: ครับ
4: แล้วก็บ่าวชีวิไลน้ำเด้อไอ
0: ้ครับ
4: ผู้ผ่ายนน้ำไอ
0: ้
4: แล้วก็เต็มหน้าน้องไผ่เด้อไอ
0: ้ครับครับ
4: แล้วก็สาวน้อยช้อยชุดสาวเล่น้ำไอ
0: ้ครับ
4: สาวชาลิงน้ำ
0: บ
4: ่าวหน้าดงน้ำไอ
0: ้ครับ
4: ทีมงานตั้งบ้านน้ำมองน้ำไอ้เจ๊แชมป์
0: ครับ
4: แล้วก็ทุกเชียงทุกชายไอ
0: ้แม่นตัว
4: บ่ได้ขนาดไม้ล่อๆเชียงหวานๆไอ้
0: ครับบ่ทันได้รออยู่ตอนนี
4: ้สวัสดีจ้า
0: ครับกําลังสั่งรถปูนมาส่งก็มาซ่าแท้ๆว่าสิรอจักหน่อยว่าซั่นก็บ่ได้รอแล้วเนาะบ่าวนั่งตะเลิง
5: แม่นอยู่ครับ
0: มาส่งซาซารถปูนก็ได้ว่าสิรอจักหน่อยว่าซั่นอืม
5: เห็นบ่ครับพี่เจครับ
0: ฮะ
5: คอยจนเมาครับ
0: เอาบ่ใหม
5: ่คอยจนเมา
0: โอ้คอยจนเมาอืม40บ่เมาจน40ฮึบสร้างฮึเสือ
5: เออก็40เลย
0: เออเฮ้ยเราบ่มาเราอยากเลี้ยงง้อแล้วบ่มาดอกแล้วว่ะเออเมาก็เมาอยู่เถียงผู้เดียวล่ะเจ้าน่ะ
5: เออพวกมีก็ได้สิครับ
0: คร
5: ับสวัสดีคร
0: ับครับเบานั่งตะเลิงเอาเบาศรีวิไลว่าแน่ได๋ศรีวิไล
6: สบายดีครับผม
0: ครับ
6: ขอฟังเพลงนึงเด้อครับ
0: เพลงพี่สัง
6: วันนี้ผมเลือกมาจากฟังของเมนมณีวันครับผม
0: ครับ
6: หยุดน้ำตาเถิดน้องครับ
0: เออหยุดน้ำตาเถิดน้องเอ้ยเนื้อเอา
6: ครับผมเอาเวอร์ชันของเมนมณีวันนะครับเด้อ
0: ครับครับ
6: ครับผมฝากนะครับฝากให้เจ้าได้คนสวยคนงามงามเป็นพิเศษเพลงนี้ด้วยครับเด้อ
0: ครับ
6: ครับผมให้ที่บุญคนสวยนะครับผม
0: อืม
6: กับทีมงานเพื่อนนั่นแหละครับผม
0: ครับ
6: ให้คุณนายกระต่ายและกระเจ๊เกศรนะครับ
0: อืม
6: ให้นกแก้วพร้อมให้ไฟขาดกับน้องออนครับผมยังไงแล้วก็ปลาหำนะครับผม
0: ครับ
6: บ่าวกุ๊กโดกับบ่าวผู้พยนต์พร้อมครับทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงขอชักครับผม
0: ครับ
6: โอ้ลืมไม่สามสาวอุทัยทั้งขวงครับผมสาวข้าวเหนียวสาวนุ่งเอ็นแล้วก็สาวอุทัยรอบสองนะครับผมครับผมครับผมท่านนี้แหละครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับบ่าวศรีวิไลเอาตามด้วยผู้ชายขายน้ำตอนนี้ขายไก่พี่น้องเศร้าขายน้ำแล้วว่าสันเบาอ้วนเบาง่วงอ้วน
7: หัวใจซ้ำรักกับของ
0: ห่วย
7: บ่พิกสุกเพิ่นขอครับ
0: บ่พิกสุกขอ
7: ครับ
0: เพิ่นว่าแล้วคือโดดไปพุ่นโดดไปพี่พิกสุกแหมปาดโถเดี๋ยวก็โดดไปหาผู้นั้นโดดไปหาผู้นี
7: ้เกิดอันเจ้งูผิดน่ะมามื้อนี้ครับงูผิดเพิ่นเพิ่นเกิดขู่มือบ่เพิ่นคือกินขู่มือแท้ครับ
0: เออเอามันเกิดยากเนาะธรรมดา
7: ครับครับ
0: เดี๋ยว
7: เฮาจะเบิดทีมงานเพิ่นนั่นแหละครับหัวใจเพิ่นซ้ำรัก
0: เดี๋ยวเฮาจะจัดก็ได้งานวันเกิดอยากจะจัดก็ได้เฮาก็ได
7: ้ครับๆเพิ่นซ้ำรักจากปลาหำบ่ผู้อีกสุก
0: เออคืออยู่เด
7: ้ไปอายุปานนี้ยังซ้ำรักอยู่เนาะ
0: โอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะคนมักกันคนฮักกัน
7: เอาอวยพรให้เพิ่นได้เด้อครับเด้อ
0: เอา
7: ให้อายุมั่นคนยืนเด้ออื
0: ม
7: พุทโธธัมโมสังฆังกะละมังแตกปุสาธุสาธุ
0: ไปแหลกของห่างไปขายของห่างตอนกะละมังแตกเปล่า
7: ครับครับแล้วก็ฝากให้ทีมงานอันเจบุญนะครับ
0: ครับ
7: เจบุญนำครับทุกคนล่ะครับ
0: ครับ
7: ครับผู้ใดฟังก็ฝากให้เบิดล่ะครับ
0: เออ
7: ผู้ใดบ่ได้ฟังก็บ่ได้ยินครับ
0: แม่น
7: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับบ่าวง้วอ้วนพี่น้องบ่าวง้วอ้วนขอเป็งให้อ่าสาวบักพริกสุกอืมมีหลายฉายาเด้บักพริกสุกพริกแข็งพริกอ่อนพริกหยวกอืมอ้าวครับสายเมื่อกี้นี่ผมรับเด้อเอาโทรมาใหม่เด้อสายลงท้ายด้วยเท่าใดเนาะเมื่อกี้นี่92นี่72นี่โทรใหม่เดี๋ยวผมรับให้ครับเนาะจะอ่อนแอให้เอากลับมาทางน้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรซะเกินพี่น้องเอ๋ยน้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ต้อนน้องซะเกินครับเนาะผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อพี่น้องเด้อไปหันไปนี่พกติดตัวไปพร้อมเกิดชาติตามแขนตามขาจังสิครับเป็นอำมพฤกษ์แผลสวดแผลเปื่อยไฟไหม้ห้อนลวกขี้เข็บกัดไปงอดตอดต่อตอดแตนตอดกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซ้ำพี่ได้ราคาก็แค่220บาท1ตัวสนใจก็ติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่เด้อ0652630729 0652630729เบิกเก่าบ่เดิมบ่เซาเนี่ยก็ขอบใจมากๆเด้อเจ๊แป๋วเด้อเจ๊แป๋วคนสวยเจ๊แป๋วครับอยากเพิ่นเอาสบู่น้ำพ่อใหญ่โหลหนึ่งแล้วก็น้ำมันนวดกระปุกหนึ่งครับขอบใจวิญญาณสูงเด้อแล้วก็ขอเพ่งมานำว่าซานเดี๋ยวเปิดให้เด้อดอกกระเจียวบานเดี๋ยวเปิดให้แล้วก็เมเซียวเมเซียวสาวตุสาวตุ อยากฟังเพลงเอาผัวไปขึ้นยาว่าสันโพดแล้วบอกกับบ่ฟังยินตะเหล่าว่าสันมีตะเมาอย่างเดียวสันเวียกบ่เฮ็ดเฮ็ดตะเวียกว่าสานเสียวเสียวครับเอาเพลงแรกแขกหมานสักก่อนพี่น้องเนาะจากการแนะนำของเจ๊แป๋วครับตัวแทนจำหน่ายของผมบ้านลาดสมบูรณ์กัดสันมาดอกกระเจียวบานเอาซะรับสายในเกินซะรับสายในสักก่อนสบายดีครับ
8: เขาได้รถเก่งมา
0: เก่งตัวยกโป้เจ้าของแน่
8: ยกโป้แถมก้อยบ่
0: อืม
8: เอาขอเพลงนะบ่าวขอเพลง
0: เพลงพี่สัง
8: ขอเพลงให้วันเกิดพ่อนเด้อมื้อนี้เด้อไอ้เบิดเบิดไอ้เบิดเด้อ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์บ
8: ่จ้า
0: ผู้ใดล่ะวันเกิดไผ
8: ให้เพิ่นเต็มเต็มพุ่นละลานจงอังห้องไข่ครับ
0: วันวันเกิดอยากบ่หรือวันเกิดอีหลีน้องมื้อนี้เน
8: าะวันเกิดอยากปากคอทำพี
0: ่ตีบ่
8: ปากคอเจ้าเดียวกินตั้งหลายคน
0: โอ้อยากได้เนาะอยากหัวกับไส่ดอกพ่อใหญ่ก็ได้จงไว้ให้พ่อใหญ่ในเด้อ
8: หัวกับไส่นั่นก็พี่คือกับกิจกรแล้วเนาะ
0: ห่วยห่วยโอ้เดี๋ยวจะให้ป้าไปกินแทนดอกให้ป้าทําไปกินแทน
8: บ่เด้อบ่ให้ไปกินแทนหลายแล้วกินผู้เดียวเลยล่ะพี่สุกเนาะ
0: ห่วย
8: ว่าพริกดีๆซั่นล่ะกระเทศลูกล่ะโน้ยผักห่อบัดนี้ผักกาดขาวเพิ่นเอาฝากเด้อฝากเด้อ
0: ครับ
8: บ่ได้เข้าหลายมื้อน่ะเดือนนึงล่ะ
0: เอาเพลงใดล่ะเจ้
8: เพลงนั้นล่ะ
0: เพลงอันใดโอ้
8: ม
0: ัน
8: เกิดพุ่นน่ะ
0: โอ้มันเกิดบ่แฮปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเอาได้เลย
8: จ้า
0: ครับครับ
8: เพราะว่าให้แล้วพ่อนก็ให้แล้วมันก็อยากให้เพลงตัวนี
0: ้เดี๋ยวเอายังเงินบ่ทันให้เราเอาเงินให้ซะก่อนยังฟังจังเอาเพลงให
8: ้นัดเดียวแล้วนัดเดียวแล้วสิไปอยู
0: ่บ่มื้อใดตอนใดเวลาใด
8: ฟังกับผู้ใดมีหูก็ฟังเด้อเห็นไก่ง่วงน่ะบ่กินขี้เดียด
0: ห่วยมันแซ่บเนาะ
8: บ่บ่บ่บ่แซ่บบ่แซ่บเอาไก่รถ10โต
0: ป๊าโต
8: ไก่10โตช็อกโตก็บ่เอามันบ่อิ่มเอา10ตัวไก่ง่วงน่ะบ่เอาเพิ่นว่าตัวใหญ่ได้ซ้ําง่วงน้อยนี่ใหญ่ปานใดก็บ่กินไก่ง่วงน่ะขี้เดียดกินไม่ลงเลย
0: โอ้ยบ่จักแนวแซ่บเนาะ
8: เอาฝากเด้อฝากให้ทั้งคุณล่ะมาอุ่นโคกอุ่นดงคุณเด้อน้องไทพร้อมเด้อ
0: ครับ
8: จ้าแล้วก็ให้อันเจอไอ้แต้น้ําแน่ซะเล่งพร้อมไอ้สอนน้ําพริกซุปพร้อม
0: ครับ
8: เอาเลือนหน่อยน้ําทั้งคุณเด้อไอ้เมิดทุกคนแล้วก็ให้ผู้บ่าวได้วันนี้ให้บ่าววิไลปกดูบ่าวภูผาโยนบ่าวบีคมไปแล้วบ่บ่าวบีคมนี่การติ่นน่ะบ่คือบ่เดือดเข้ามาจักเทื่อแท้
0: จังว่าเงียบได้ทั้งพุ่นก็ได้บ่าวบีคมแน่ลีลาวดีแน่ทั้งพุ่นล่ะจะฟังเสียงอีพ่อก็บ่ได้ฟังเราก็
8: ให้เด้อลีลาวดีก็ให้แน่อยู่นํากันนั่นล่ะ
0: สาวน้องลาดมื้อนั้นก็อยู่นําเดียว
8: น้องลาดอยู่คนละหม่องบ่แม่นบ
0: ่ก็อยู่คนละหม่องอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละสาวน้องลาด
8: ใกล้กันนั่นบ่สาวน้องลาดน้ําทั้งพุ่นก็ได้บัดนี้ก็ทั้งพี่ได้มาทั้งพี่แม่บุญสาวพักหอมน้องไม้สายบุญเขาละบ
0: ่โอ้ยน้องไม้บ่ทันได้มาเหมือนยากน้ำง้อออกลูกอยู
8: ่ว้ายบ่แม่นสิได้กินน้องสิบ่บาดนี้ได้กินบนข้าวบาดนี้เนาะ
0: บ่ได้กินแล้วแม่มันกินก่อนล่ะเจ้าของเขาจะนอนเนาะนอนนอนบ่ตื่นบ่ทีนี้โอ้ยปวดแล้วเป็นน้ำเจนั่นเป็นน้ำเจนั่นล่ะพาเขานอนหลายเลยบ่ได้ยินได้น้องง้อ
8: แต่มันด้านได้ลื่นไปตัดกอไผก่อนนั่นออกอยู่เพิ่นถูกใส่ก่อนอันกอไผได้หันเฮาไปกินปลาแม่นบ่
0: เออแม่นกอไผคู่สะนั่นแหละ
8: ล่ะๆขอสิเอามาอันเอาต่ออยู่ไปตัดเอาไม้ไผเพิ่นนั่นแหละมันจังยาวไอ้ปลาหำนําเด้อเฮาเข้าแม่ปลาหำเอ้ยเข้าบ่ได้บ่
0: ตื่นไปบุ
8: เฮ็ดตอนแอร์

0: เพิ่นบอกว่าว่าแก่ใหญ่เป็นผู้ไปออกรายการน้ำพ่อแย่ซักแม
1: ่ไผเราไผเราว่าผู้ใดว่า
0: โอ้ยกับผู้บ่าวประกาศเพิ่นนั่นแหละ
1: บ
0: ่แม่นมวยมวยจะเว้าแล้วก็โทรมาเลยแม่บ่าว
1: จี
0: เจ้าอยู่ไสนี่พุ่นว่าเด้เข้มแข็งเด้อ้าวอยู่ฮ้อนนี่จัวสิเฮ็ดหยังไปเข้ารายการน้ำพ่อแย่ซักบ่ได้นี่โอ้ยใส่แต่ว่าแม่นคิดตัวบ่เป็นนอนเลยบ่เบาน้องไม้สายบุญซะดอก
1: ครับอี
0: ลาสายบุญอีลาสายบุญน่ะบ่เพิ่นว่าโอ้โหเคมีกาเด้อเคมีกาเอ้ยบ่ได้ฝากถึงแล้วฝากแน่เด้อเคมีกาน้ำแน่แล้วก็อันน้องอ้อนป้ายขาวแล้วก็ทีมขี้ดื้อนั่นเด้อน้ำแน่เด้อ
1: ครับทีมงานสาวขี้ดื้อเป็น
0: เ
1: ป็นน้ำเกล็ดนั่นแหละเป็นน้ำเกล็ดนั่นแหละ
0: เอาแสเด้อบ่เอาแสเด้อเอาฝ่ามือเด้อผู้ใดตีนะให้เอาฝ่ามือเด้อ
1: เป็นน้ำเกล็ดหรือผ้าน้องนุ่งขี้ดื
0: ้อบ่ได้ขี้ดื้ออันนี้น้องสาตั้งให้ใหม่ละบ่ได้เป็นขี้มขี้ดื้อน้ำเพิ่นขี้มขี้งอก
1: โอ้บ่โอ้งอกไว้ขนาดติ
0: โอ้ยเมือกเมืองเด้อเอาให้ทุกเสียงทุกสายเนาะสันเดียวแม่น้องสาวท่านไห้อยู่เขาสิงอกแม่นั่น
1: เออเอาทีมงานสิงอกคือกันนั่น
0: กับสาวไอ้หยังอันนั้นทองแท้ทองแท้เด้ออ
1: ่า
0: ให้เต็มๆทั้งคุณน้องสันเดียวน้องในทุกเสียงทุกสายเนาะบ่าวเนาะ
1: ครับ
0: รอๆหน่าไม้เนี่ยว่าไปรออะไรแม่เอ้ยรออยู่ครับตัว
1: บ่ท่านได้รอกันยังว่าท่านรอ
0: รอแล้วรอแล้วครับตัวบ่เกินแม่เนี่ยว่าบ่รอแม
1: ่ไปตัวเขาเจ้ามันบาปตัว
0: บาดบานนี่บางสิเด้อให้รอๆนะไม่นะครับรอแล้วครับบางสิเด้อบัดนี้ด้า
1: เอ้าให้ตัวบ่บ่หลอกอะไรเอ้าไปแล้วหมดเงินแล้วว่าที่เอ้าครับมาฟังเพลงแหลกแก้หมานซะก่อนครับเนาะจากการแนะนำของเจ๊แอลเก๋แป๋วเก๋แป๋วบ้านลาดสมบูรณ์พี่น้องดอกกระเจียวบานมอบทุกหม่องทุกวันทุกคู่ทุกคนเด้อทุกหม่องทุกวันพิเศษที่ลืมมาได้หัวหน้าป้าใหม่นั่นน่ะก้นกลางศอกนั่นล่ะเด้อ

0: ครับจบลงไปครับตื่นใจยิ่งดอกครับเนาะเจ๊แอวเจ๊แป๋วเจ๊แป๋วบ้านลาดสมบูรณ์กับตัวแทนจำหน่ายของพญายเจียวตั๋มครับอย่าทิ้งคนที่เคยสู้อยู่เคียงข้างด้วยเจ๊เด้ออย่าช่วยนำทางสู่เป้าหมายนะอย่าลืมเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นคนที่ให้ตอนเราได้ดีเด้อมอบไปทั้งคุณน้ำแน่เด้อไปน้องโทรหามือเศร้าเบาเบาอย่างน้องหึงเบาพ่มบอกแม่นบออันที่โทรสั่งผมนะเจ๊แล้วโทรบ่ได้ว่าสั่นให้เบาพ่มนี่แหละเนาะเอาขอบใจเด้อสองเทือแล้วโทรมาหาพ่อใหญ่เบาพ่มนั่นสั่งของสั่งของครับเนาะสองเทือแล้วขอบใจมากๆเด้อเอากลับมาทั้งสบู่พ่อใหญ่คิวต่ำสักก่อนครับสบู่พ่อใหญ่คิวต่ำสักเกินสบู่บำรุงผิวพรรณครับเนาะใส่แล้วหน้าสวยใสพี่น้องไล่สิวฝ่าเด้กินกายก็หอมหอมครับกินกายหอมเด้หอมคักหอมแหน่หอมตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเอ๋ยเอาก่อนที่ใส่ครับเด้ก่อนที่ใส่สบู่พ่อใหญ่นี่ผู้ที่มีแฟนก็ให้แฟนเอามือตุ๊แก้มซะก่อนเด้พี่น้องเด้อตุ๊แก้มมือซะก่อนแล้วจัก3มือบัดนี้ใส่จัก3มือเอามือมาตุ๊อีกพี่น้องนุ่มเด้แก้มแฟนนั่นอันนี้เรื่องจริงเด้ครับเด้อหนุ่มอีหลีครับสวยใสหนุ่มพร้อมกินหอมตลอด24ชั่วโมงครับสบู่พญายคิวตำครับแล้วก็ยังมีสบู่ขิงอีกครับเด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดพี่น้องสบู่ขิงของพญายคิวตำนี่แหละมี2สูตรเนาะสูตรบำรุงผิวพรรณแน่สูตรแก้พดผื่นคันน้ำครับสบู่ขิงแฮนด์เมดของพญายคิวนี่แหละพี่น้องผู้ที่เป็นตุ่มคันไข้ตำกระตุนกระโตแผ่ฝุ่นแผ่ยังละพี่น้องหลายอันหลายอย่างครับเนาะอย่าลืมพี่น้องแก้กันคลายซะหัวก็ได้ครับส่วนเท่าแตกนี่ก็แห้งใส่ได้ครับเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อส่วนเท่าแตกนี่ผู้ที่ส่วนเท่าบ่มีน้ำมันเนาะส่วนเท่าแห้งจังซี่พี่น้องบ่มีน้ำมันจังซี่ก็นี่เลยสบู่ขิงเด้อสนใจก็ทักทายมาได้ครับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิม0652630729เด้อ0652630729ด้วยครับเด้อติดต่อได้กับพ่อใหญ่แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเอาวันนั้นใดเนาะลืมหยังเนาะบัดนี้แม่บุญ
1: สบู่แม่
0: โอ้เอาจักโหล
1: เอาครึ่งโหล
0: เอาครึ่งโหลเอาแบบใด
1: เอาแบบใดก็ได
0: ้แบบใดก็ได้ครึ่งโหลไปส่งกับบ่ได้เดี๋ยวสิฝากน้องใหม่ไปให้เด้อซั่นเด้อ
1: ยัดใดยัดมันเข้ามาก็ยังเข้ามาก็ได
0: ้ครับน้องไม่สิมาหาผมโยบะสิมากินข้าวน้ำโยบะสั้น
1: จ้า
0: ครับผมครับขอบใจมากมาก
1: ตอนอยู่เด้อผมมีผู้อยู่บ้านเด้
0: ครับตอนไปเดี๋ยวผมจะโทรหาสักก่อนโทรหาสักก่อนร้านไปทางไหนสักร้านเปิดร้านเสริมสวยนะ
1: ร้านอันโทอันบางมือเขาก็บ่อยู่บางมือเขาก็อยู่เขาไปอันเฮ็ดเล็บเฮ็ดหยังนอกบ้านนะ
0: โอ้รับงานนอกโอ้ครับครับผมเอาเดี๋ยวผมโทรหาเด
1: ้อ
0: ครับสวัสดีครับเอาขอบใจมากๆยายบุญครับสั่งสบู่กับปัญญาสูตรได้ก็ได้ใส่ได้2สูตรแล้วอ่ะครับตัวแทนจำหน่ายของผมกับบ้านลาดสมบูรณ์เจ๊แป๋วเด้อลาดสมบูรณ์แล้วกันบ้านน้องข้าซิติลิลี่กับสาวบุญกับเจ๊บุญคนสวยนั่นแหละทางบ้านน้องสองหางกับเจ๊ตุ๋ยเด้อครับเด้อส่วนทางนั้นแล้วก็ยับมาทางบ้านภูบันทองครับแม่แน่นครับแม่แน่นบ้านภูแม่นาคแม่เอาโทษว่าผิดว่าไม่ก็ได้เนาะ แม่นาคครับ

แม่นาคผู้พันทองแล้วก็บ้านทำสีแก้วกับเจแอลเด้อเจแอลเจแอลยับไปจักหน่อยกับพ่อประกันแม่เข็มบ้านโนนสำราญขามน้ำพุ่งไอพุ่นกับเจใหญ่เด้อสาวแก้มปิ้นเวินนั่นแหละครับตัวแทนจำหน่ายยับมาลอถนนดำอีกบ้านจัดสรรกับแม่แน่นครับท้ายสุดชุดท้ายกับคางตลาดแรงสั่งคอเด้อหลานสาวสีสิบพี่น้องอยากกินก้อยขมต้มแซ่บหรือว่าก้อยขมนมตั้งก็ได้เด้ออยู่ร้านสาวสี่สิบนั่นแหละครับเนาะเอานี่คือตัวแทนจำหน่ายครับเอามาต่อด้วยงานเพลงของย่างสาวหลายบ้านแม่นบอกย่างสาวหลายบ้านย่างสาวหลายบ้านจากการแนะนำของสาวนี่ละนามตามมาด้วยครับสิเอาผัวไปขึ้นยาวสันสาวตุสาวตุเพื่อนผมนี่แหละพี่น้องสิเอาผัวไปขึ้นยาวสันเลย

0: ครับจบลงไปมวนม้วนกับถือใจแน่พิจารณากับเอาต่อดึงต่อด้วยหมอลำของสัตว์สัตว์เนาะเอาผัวไปขึ้นยาวาสนากินแต่เราเวียกบ่เฮ็ดเฮ็ดตะเวียกเวียกบ่เฮ็ดวาสันลืมไปสั่งเนาะเจ้ลืมไปสั่งเนาะ
1: ลืมหลายอยู่ได้เบาเอ้ย
0: ฮะ
1: ผักกาดเ
0: ด้อันใดก่อ
1: แห้งเด้เบาหน้าดงแล้วบ่ได้ฟังให้ล่ะ
0: โอ้ยเพิ่นตื่นแล้วบ
1: ่ตื่นแล้วตื่นแล้ว
0: กินนม
1: ข้าวดอก
0: กินนมแล้วบ่ตื่นล่ะบ่าวหน้าดงน่ะ
1: ห่วยบ่ได้ถามแล้วเนาะ
0: ถามได้มั้ย
1: ไอ้บ้านหน้าดงเต็มๆเด้อ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวเพิ่นสิงอกเด้อเดี๋ยวงอกแล้วบ่มีหมูเด้อนอบ่าวเน
0: า
1: ะ
0: บ่งอกแล้วงอกบ่เป็นดอกบ่แม่นบ่แม่นหัวหน้างอก
1: เป็นงอกแล้วงอกแล้วเว้าแล้ว
0: บ
1: ่ให้เราเต็มๆเด้อให้บ้านหน้าดงเต็มๆเข้ามาแม่เข้ามาแม่มีคนบอกอยู่บ่เพลงนะให้เบาหน่อยอันสามหมอนะเด้อ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เบาอันนั่งก็ทางเก่าแก่ดอยหุ่นมาวังม้วนมาวังม้วน
0: โอ้ครับมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้ว
1: ให้เราวังม้วนเต็มเต็มให้เราทำหมอนน้ำเน่บ้าหน่อยบ้าซ้ำหน่อยนะโอ้ยพอได้ได้กันมาฝากเนาะเป็นเน
0: าะครับครับผมอันสบู่ฮอดละบ
2: ่ฮอดแล้วจ้าให้คนหมดแล้วจ้า
0: ทั้งสองสองทรงสองมือสองกล่องนั่นถึงหมดแล้วยัง
2: จ้าถึงพร้อมกันค่ะ
0: โอ้ thank you thank you
2: จ้าก็ส่งหมดแล้วก็รอวันที่10นั่นแหละค่ะจะส่งให้
0: คร
2: ับ
0: ครับได้เลย
2: จ้ารอโอนพร้อมกันค่ะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: เพราะว่าเขาไปผ่าตัดจุดสกลอยู่เดี๋ยวนี้น่ะ
0: เอาเป็นอย่างนอกบัดนี้เนาะ
2: เป็นใส่ติ่งจ้า
0: โอ้ยใครอยู่สันใส่ติ่งใครอยู
2: ่จ้ายังไม่มาเขาว่าวันที่10
0: ครับครับได้เลยบ่แม่นหยังดอกไม่เป็นไรเอาเพลงยังมาเนี่ยเธอเอาเพลงอะไรเธอเธอเอาเพลงอะไร
2: ขอเพลงอย่างนอกสิขอเพลงเรียกว่าคนรอหลอดเลือดเลยเพลงเลยน้องจ้าจ้าคอยฮักหนุ่มบ้านไกลจ้า
0: จ้าได้เลยได้เลยคอยฮักหนุ่มบ้านไกล
2: จ้าขอฝากเ
0: ลย
2: จ้า
0: ครับครับ
2: จ้าขอฝากพี่สาวอมิตา
0: ครับ
2: จ้าเนี่ยฝากไอผู้พายน
0: ต
2: ์ไปบ้านนั่งเตือนไอ้ก
0: ระ
2: แกโดยจ้าแล้วก็พี่สาวอ๋อสาวข้าวเหนียวสาวนกนั่นแอนจังเหนือแล้วก็สาวผู้ไทยรอบสองเลยจ้า
0: ครับ
2: จ้าแล้วก็บ่าวผู้ไทยทั้งคุณละจ่าทั้งเขาวงคุณละจ้าทุกเส้นทุกสายน่าจะนอดที่รถจะน่าบริเวณน้ำเพลิน
0: ครับผม
2: จ้าคือไม่ได้ให้คนรูปล้อเสียงพร้อมๆนาไม้นี่ล่ะค่ะ
0: โอ้ยแต่ง
2: จังมากจัง
0: มากครับสวัสดีครับบ่ยองก็เปิดให้ยี่ดอกเพลงนะอาคาวานาได
3: สวัสดีครับผม
0: ตื่นละที
3: ครับได้ยินลูกพี่ว่ามัน
0: ยินละบ่เข้ายินเข้าละบ่ฮะยินเข้าละยัง
3: ยินแล้วครับยินแล้ว
0: นมได้กินละบ่นมนะ
3: กินเรียบร้อย
0: สิเอ้ากระชั้นกับฟังเพลงตัวบัดนี้กินนมกินข้าวแล้วก็อย่านอนป่าเด
3: ้มื้อนี้เอาเพลงเก่าๆแล้วผมมื้อนี
0: ้เอาเก่าซัมพูจันหรือเก่าซัมพูขอ
3: เอาแดงเอ้ยโถยน้องแดงของพี
0: ่บ่ตีวันสุดท้ายคนสุดท้ายเนาะคนสุดท้ายคนสุดท้ายกับคนสุดท้ายต้องซาเล้งเด้ซาเล้งเอ้ยสันตัวน้องเอ้ยซ
3: าบ่ให้แกอย่าจะเต็มเด้อเอาจะเต็มลาจนตายอย่างคุณอาญาพุ่นบ่นี
0: ่ครับ
3: เอาเต็มๆไปเพิ่นนะ
0: เออ
3: จะเป็นโอ้ยจะเป็นหลายใจเนาะว่ะแค่นี้เนาะว่ะ
0: แล้วมีใจเดียวนั่นล่ะฮะเว้าเว้าบาปหลายแล้วใจเดียวแล้วหลายมักซื้อ
3: หลายบาทเนาะ
0: เออ
3: โอเคครับคุณโก้เด้ออ
0: ืม
3: แล้วก็บอกคำนี
0: ้ครับ
3: แล้วก็ผู้หลานท่านสาวบ้านคำนี้ก็เรียกเขากลับมาละแล้วก็ดังบาดมันไม่ยังแล้วคนนั่งมันโกรธอะไร
0: ครับ
3: เอามอบให้อันเขาคนบุญเจ้าบุญนี่ก็
0: อ่า
3: จ ะเก้บุญบ้านที่ไหนว่าท่านอยู่เล่ากันไร
0: เก้บุญบ้านน้องข้า
3: น้องข้าบอกว่าเต็มเต็มไปเล่ากันกันไรเอาคำคู่เสียงคู่สายเด้อ
0: ครับ
3: เอาจะทุ่นใต้อยู่เลยละผมนั่น
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับผู้บ่าว2บ้าน3บ้านพี่น้องครับมาฟังลำอรสาแสงเพชรครับจากการแนะนำของสายลังไมกับเพื่อนเนาะกับสาวตุสาวตุผัวกินตะเหล่าหมูเอ้ยว่าสันกินตะเหล่าเขาบ่กินเฮ็ดแต่เวียกเวียกบ่เฮ็ดว่าสันโอ้ยกระดอกกระเดื้อโพดเพื่อนก็ได้เนาะ

็ต้องปายากันให้เรียบร้อยอย่าค่อยได้สิพบกันเด้น้อง

ครับเป็นจังได๋เพื่อนถูกใจอย่าดอกเนาะเอาไปคืนยาซะใส่คุ้มค่าแล้วล่ะเออใส่ลูกใส่ผัวคุ้มค่าแล้วล่ะเอาไปคืนซะเฮ็ดตะเวียกเวียกบ่เฮ็ดเฮ็ดตะเวียกเวียกบ่เฮ็ดว่าซั่นกินแต่เหล้าเมาแต่ยาเออว่าไปตามเนื้อผ้าเนื้อเพลงเด้อพี่น้องเด้อเรื่องจริงบ่แม่นจังซั่นเด้อเพื่อนเพิ่นก็พุ่นล่ะอยู่สวรรค์แล้วเสี่ยวก็ได้อยู่สวรรค์พุ่นล่ะแต่ว่าบุงผู้จักฟังเพลงนี้ซื่อๆนะเออเอาขอบใจที่เอาสบู่ครับเอาสบู่ไปใส่ครับเนาะเอาประจําเด้สาวตุสาวตุเพื่อนกันนี่แล้วก็ผมไปเอากลับมาทั้งสมุนไพร108ซะก่อนพี่น้องเนาะสมุนไพร108ฝากพี่ต้นน้องซะเกินครับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นพี่น้องปวดแสบปวดฮ้อนประดงลมประดงไฟจังซี่เด้อประดงเข่าคอก็อย่าลืมพี่น้องเอาไปกินลองเบิ่งครับบางเทื่อมันถึกเนาะล้างเนื้อสอบล้างยาผู้นั้นกินก็ว่าดีได้ผู้นี้กินก็ว่าไข้พี่น้องเอ้ยล้างเนื้อสอบล้างยาถ้ามีอาการไม่อย่าปล่อยเจ้าของทิ่มไว้อย่าปล่อยเจ้าของทรมานพี่น้องเอ้ยนั่งก็โอยลุกก็เอ้ยนอนโอยนอนก็โอยโอ้ยไปกินลองเบิ่งครับแล้วก็ราคาบ่แพงขวดนึงก็แค่350บาทเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพร108ติดต่อได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์065263-0729ได้พี่น้องเด้อ065-263-0729หรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ชุดหนึ่ง3ขวดครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนเอิ้นได้ใช้ง่ายเด้พ่อใหญ่อันนี้เอากับต่อในงานเพลงของเบาเมืองกาฬสินธุ์เมืองดำซุมพี่น้องบ่าวเมืองปากกุมบ่อนปานแข่แกงหางครับนางเหมยโอ้แม่น้องดอกเหมยของบ่าววังม่วนเด้อว่าซั่นแล้วก็ร้อยลมไปทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายเด้อผู้ให้ไปหน้าไปหัวไปสวนกับไปโน่นนี่นั่นผมมีมือมีพวกเอารายการพ่อใหญ่นี่แหละเด้อเป็นมือเป็นพวกฟังเพลงฟังลำครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวครุเคล้ากันไปได้

0: เป็นนะเลยถือเจอจะดอกเนาะเออจบลงไปพี่น้องจบลงไปมวนมวนเออเอาเวลาสิหมดเวลาแล้วถ่ายชั่วโมงนี่มาฟังคนดีของแม่นี่เนาะแม่นบ่คนดีของแม่นี่แหละจากการแนะนำของแม่บุญครับแม่บุญสายบุญครับเนาะคนดีของแม่จบงานเพลงหนึ่งพักแป๊บหนึ่งพี่น้องเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: อาสันเดียวมานี่ก่อนแป๊บหนึ่งครับจังฟังเนาะบ่อินนี่จักหน่อยฝากจริงดีกับพี่กับน้องซะก่อนเนาะสิลงตัวพอดีมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอสะเกินพี่น้องเอ้ยห้างทองเพชรงามของเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องท่องเสร็จแล้วบ่สีท่องเสร็จแล้วบ่เขียวท่องเสร็จแล้วบ่หลอกบ่ดำบ่จะเป็นครับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละครับหาง่ายๆร้านมักใหญ่พี่น้องอยู่ตรงกันข้ามกับห้างลิกาไซสินเด้อติดต่อสอบถามลงหน้าได้กับหมายเลขโทรศัพท์0427143844สบายดีครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
2: แถมใหม่จากจังหวัดสามชาจะโจ
0: ๊เออจากไหนเนาะครับนี่
2: จากสาว
0: ซ้ำ
2: น
0: ้
2: อย
0: โ
2: พล
0: ง
2: ามจ
0: ้
2: ะ
0: สาวซ้ำน้อยโพลงามอน้อยซ้ำไหนนี่เบิ่งดูเบิ่งหน้าดู
2: อายุ17ปีจ้ะ
0: โอ้17ปีโอ้ตัวพ่อใหญ่แล้วบัดที่นี่
2: แม่เฒ่าอยากฟังจ้ะ
0: โอ้บ่โอ้แพ้ใหม่บ
2: ่แม่นจ้ะ
0: ครับครับได้เลยเอามอบไปทางใด
2: อะไรนะคะ
0: มอบไปทางไหนครับมอบไปที่ไหนครับ
2: ไม่มอบจ้ะ
0: ไม่มอบฟังคนเดียวแค่นเนาะเข้าใจไหมเอ้าครับครับได้เลยได้เปิดไอเด้อ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมมาครับพิธารายการในท่านชั่วโมงนี้ครับคนดีของพ่อของแม่จากการแนะนำของแม่บุญสายบุญครับบ้านหน่อยโนนสวรรค์

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

เสียภาษีตลอดปีจิปาถะไม่ลดละงานผ้าป่าบุญกฐินงานแต่งดองและงานตายใจจนวินพี่น้องเอ้ยเป็นหนี้สินค่าภาษีของสังคมครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำกับตั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์กับพ่อใหญ่คิ้วต่ำกับทำหน้าที่มองนี่เนาะเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากพี่ต้นน้องทุกมือทุกมือวันละประมาณ2ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อวันละประมาณ2ชั่วโมงถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องเด้ถ้าพ่อใหญ่บ่เก็บท้องปวดหัวครับอ้าวจบลงไปครับจากการแนะนำของเจ๊บุญเจ๊บุญคนสวยตัวแทนจำหน่ายพ่อใหญ่เนาะทั้งบ้านน้องข่าสิสินี่ครับเอาว่าไว้แน่ผลบ่ดังใหม่ก็ได้โอ้ยให้ลุงกระดอกกระเดียดเอากลับมาทางนี้สักเกินกับสิ่งดีมีประโยชน์อีกสักเกินฝากพี่ต้นน้องมาทางสบู่พ่อใหญ่คิ้วต่ำสักก่อนครับเนาะสบู่บำรุงผิวพันกับใส่แล้วหน้าสวยใสได้พี่น้องกินกายหอมหอมตัวหอมตลอด24ชั่วโมงกับผัวใส่หอมเมียเมใส่หอมผัวพี่น้องเอ้ยก่อนใส่เด้อผู้ที่มีแฟนกับผู้ที่มีแฟนกับก่อนใส่ก็เอามือมาตุแก้มซะก่อนเด้อแก้มแฟนซะก่อนแล้วก็ใส่ไป3มือแล้วเอามือมาตุอีกสินุ่มกว่าเก่าเด้พี่น้องนุ่มเด้ถ้าผู้มีแฟนเด้อก็เอามือเอาพวกละมาตุแก้มไว้ใส่3มือก็จังมาตุอีก นุ่มแน่นอนครับเด้อนุ่มแน่นอนหน้าสวยใสเลยสิวฝ่ากินกายนี่หอมตลอด24ชั่วโมงได้พี่น้องเด้อแล้วยังมีสบู่คิงครับสบู่คิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่ละผู้ที่เป็นตุ่มคันคายตามกระตุนกระตูพี่น้องเด้อไปหั่นไปนี่ไปปลาไปดงบ่เอาคือมืดคึมแต่เนาะเลียวไปนอกเนาะบ่เด้บ่แม่นฝนที่ตกอีกบ่พี่น้องฝนตกผ่าห้องนี่ปิดทันทีได้บอกซะก่อนครับเด้อสบู่คิงแฮนด์เมดครับสระหัวก็ได้พี่น้องก่อน1ใส่ได้เบิดทั่วร่างกายของเฮาเนาะสระหัวก็ได้ส่วนเท่าแตกนี่ใส่ก็ได้เอาติดต่อได้ครับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0652630729ครับ0652630729ครับต่อในงานเพลงไตปอต่อไปของบ่าวบ้านดังตะเลิ่งขับกัดสันมาดึกไปทางพุ่นเด้อว่าซั่นไปทางตะวันเหนือพุ่นล่ะว่าซั่นเพลงนี้พิเศษกับผู้นั้นล่ะเด้อเราบ่พังดอกสันเราบ่พังเนาะเราไปแล้วไปสวนยางแล้วตอนนี้คิดว่า

ซานคำโกหกพกติดตัวไปตลอดเด้อคนตาบอดโกหกได้เหมือนมองเห็นพี่น้องเอ๋ยคำโกหกพูดไม่จริงตอนจำเป็นได้เพื่อหลีกเว้นตอนมีภัยมาไกลตัวครับตอนในงานเพลงของน้องใหม่สายบุญครับเนาะดอกจานประหารใจกับเพลงในมอบพิเศษเด้อพิเศษเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่พิเศษเจ๊ใหญ่เพลงในจากใจของน้องใหม่ครับเด้อเอาไปทางไหนขึ้นห้านระเบาะมุ่นละแค้นแจนละคุณเอา

0: วนมวนกระดอกจานประหารใจครับจากการแนะนำของน้องไม้สายบุญพิเศษเด้อหยัดเต็มๆใส่กระสอบไปโยนอึบหน้าบ้านเจ๊ใหญ่นั่นแหละว่าสั่นโอ้ยละงอกละปานนี่เจ๊ใหญ่งอกแล้วน้องงัวก็บ่ได้กินเอ็นนอลเลอร์ล่ะฮะเอาตัวหน้าพุ่นน่ะเนาะถึงสิได้กินมันบ่เจ๊ตัวนี้บ่ได้กินดอกน้องไม้นอนรับคักรับแน่โอ้เมื่อคืนผมก็รับคักพี่น้องเอ้ยลูกหลานว่าโอ้ยเมื่อคืนนี่ฟ้าห้องแห้งขนาดพ่อใหญ่เอ้ยว่าสั่นโอ้ยพ่อใหญ่บ่ฮู้เมื่อแล้ววะบ่ฮู้เมื่อบ่ฮู้เมื่อเลยซั่นดอกนอนรับปานตายพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนอนรับคักรับแน่เนาะลูกหลานคนข้างบ้านเนี่ยมาบอกเมื่อเช้านี่ว่าแห้งขนาดฟ้าก็ได้ฝนก็ตกคักว่าสั่นเอ้ยเอากลับมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสะเกินพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ตอนน้องสะเกินผู้ที่ไปหันไปหนีเด้อครับเด้อขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ปกติตัวไปนำพี่น้องหรือว่าผู้ที่มีอาการชาตามแขนตามขาเด้อครับเด้อเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยฉีกเก็บกัดแมงงอดตอดตอตอดแตนตอดไฟใหม่ห่อนลวกจังสิกะนี่เลยเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรถ้าเป็นงูเห่างูจงอางกัดงูเห่างูจงอางกัดตอดบ่ได้พี่น้องเด้อไปหาหมอเด้ออย่ามาหาผมผมซอยบ่ได้ได้ซอยบ่ได้แมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยได้เลยครับกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซ้ำพี่ล่ะปุกใหญ่เด้ปุกซ้ำพี่ละคมราคากับบ่แพงแค่220บาทนึงเด้อเอาโทรได้กับผู้ใหญ่คิวต่ำเด้อครับเด้อโทรมาได้กับผู้ใหญ่คิวต่ำที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729ว่าจังได๋หลาน
1: สบายดีขอยาย
0: สบายดีคือกัน
1: เอามื้อนี้ร้านขอสูตรต่อบ่พ่อตายนี่เด้อ
0: สูตรต่อบ่พ่อตายแม่นตัว
1: เนาะแม่นหลานว่า
0: สูตรต่อบ่พ่อตายคือพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็สูตรอยู่นี่นะเฮาก็ได้กอดตะมอนข้าง
1: บ่ต้องจำหลักดอกบ่ต้องเอาไปคืนยาเนาะคำว่าไปก็ได้เอาไปคืนยานี่แหละไปตีไก่ให้โล
0: ที
1: ่สูตรไทยเน้นแม่นบ่บ่ใหญ
0: ่แม่น
1: เอ้าขอฝากยาจังหน่อยเด้อมื้อนี้เด้อ
0: ครับยาใดยาบุญบ่
1: แม่นขอฝากยาจังหน่อยแน่ฝากอีแม่บุญนํานี้เด้อแม่บุญขอคำนําแม่เด้อ
0: ครับครับ
1: พี่กองพี่ทองนําแม่เอื้อยแม่เกมปนเวินตาหำน้ําพร้อมตาหำปลาสมัยแล้วก็น้องไม้ใช้บุญนําแม่เด้อเพิ่นนอนรับปลาบ่งัวเพิ่นโอกลูก
0: เออนอนรับปลาซั่นแล้ว
1: โอ้บ่ได้กินจ่อยเน
0: า
1: ะ
0: เอ้ยแม่ลำก็บ่ได้สันเลยบัดนี
1: ้สันตาเดียวนี่เด้อ45สันน้องแน่
0: ครับครับ
1: น้องใหม่น้องฟ้าน้ำพร้อมเด
0: ้อ
1: น้องฟ้ารัตนาน้ำแม่น้องอ้อนกับอันอายปลายขาวน้ำพร้อมบ่าวอ้วนสรัญญาน้ำแม่
0: ครับ
1: ตาลิงนาดงน้ำพร้อมสาวทองแท้น้ำแม่เด้อไอ้หน่อยน้ำแน่
0: ครับ
1: พี่ว่าพี่เจี๊ยบน้ำพร้อมชาวน้องราดไอ้ดงนิมิตกับมิจิลีอยู่เนาะ พอประกาศแม่เข้มน้ำแม่เด้อ
0: ครับ
1: ชาวเขาเนียวชาวนกนางแอ่นน้ำแน่ผู้พายนน้ำแน่แม่นิ้งน้ำแม่ทุกเส้นทุกสายขอยาย
0: แม่นตัว
1: อ้าวสบายดี
0: ครับครับบายดีบายดีบายก็บ่ถึงบายหลานก็ได้อยู่ไกลปวดอยู่โคกกลางพี่น้องเอ้ย คือเห็นแต่ป่าท่อมเนาะบายดีว่าซั่นเอาครับมาฮอดคิวแล้วเด้อฮอดคิวฮอดคิวเบาสีวิไลครับเรื่องมาจัดให้เอาว่าแม่นเด้อว่าสั่นได้เลยครับหยุดน้ำตาเถิดน้องหยุดน้ำตาเด้อน้องเด้อว่าสั่นคนน่ากลัวคือตัวเราใช่คนอื่นได้พี่น้องเอ้ยคนที่ฝืนหนีความจริงไม่ใช่เขาตัวคนที่พูดดีคนที่พูดดีหรือร้ายคือตัวเราไม่ใช่เขาเรานั่นแหละ

มนบนผ่านไปกับเนาะจากการแนะนำของเบาศรีวิไลครับขัดสันมาพี่น้องมนมวนต้นฉบับกับพ่อใหญ่สาธิตพินิจคนเดิมเด้เพลงนี้เนาะหลายคนเอามาลองพี่น้องเพลงสุกมือนี่เพลงเดียวลองเป็นสิบคนเศร้าคนก็มีอาครับมาทางสมุนไพรร้อยแปดสะเกินฝากพี่ต้นน้องอีกสะก่อนครับเนาะสมุนไพรร้อยแปดฝากพี่ต้นน้องผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวกับโรคประดงประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิครับปวดแสบปวดห้อนได้พี่น้องอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อครับเด้อไปอยู่ไปกินล่องเบิงบางเทื่อมันถึกพี่น้องล่างเนื้อสอบล่างยาผู้นั้นกินกะว่าดีผู้นี้กินกะว่าไข้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยผู้นั้นกินกะว่าดีผู้นี้กินกะว่าไข้สมุนไพร108นี่เนาะกินล่องเบิงบางเทื่อมันถึกกับราคาบ่แพงพี่น้องขวดนึงแค่350บาทนึงได้ขวดนึง350บาทเนาะหรือเอาเป็นชุดก็ได้พี่น้องเอาเป็นชุดชุดหนึ่งกับสามขวด 1,000 บาทเด้อเอาติดต่อได้กับพ่อใหญ่ที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละพี่น้องท่านใดสนใจเนาะ0652630729เด้อครับเด้อจริงกลางหรือผิดพลาดอื่นๆก็ได้ที่ทั้งสถานีออนแอร์ไปโทรมาหาผมก็ได้เมื่อวานนี่เนาะลืมแต่ลืมขอบใจของท่านรองเด้อครับเด้อท่านรองเพิ่นพาแฟนคนกลางศอกมาแต่หาหมอโรงพยาบาลมาแวะเอาน้ำมันนวดฟ้าทะลายโจรขอบคุณเด้อท่านเด้อเมื่อวานนี่เอากลับมาบ่าวง้ออ้วนเลือกมาบ่มีเด้อเพลงนี้เด้อพวกนี่เพลงนี้จัดแทนพ่อใหญ่จัดแทนครับเพลงนี้จัดแทนนะครับเพลงนี้ซึ้งและก็จินใจเด้อกหักซ้ำบ่อยๆคืออกหักดูเทนอนี่เนาะเราตัวไปแต่ละวันสายไม่ว่างนะโทรหลายครั้งเขาก็ยังทำเฉยบล็อกเวลาอยากโทรไปหาเขาเลยเด้อเขาไม่เคยมีเวลาโทรหาเราเขาก็ไม่ใจตัว

ครับเป็นท่าใดมวนซึ้งจินใจเลยเพลงนี้เนาะถูกใจยี่ดอกบ่าวงัวอวนเพลงที่เลือกมาหาบ่เห็นอ่ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เด้อวันนี้วันเกิดหรือว่าวันเกิดอยากเนาะบ่ได้เนาะวันเกิดอยากของสามัคคี

ครับไอเป็นนาดายมวนกันคุบทีบแล้วเนาะครับเนาะโอ้อิจฉาเด้ผู้เพิ่นได้กินปลาปลาคอใหญ่อิจฉาเด้เนาะว่าสิกินหัวเพิ่นไปกินก่อนแล้วว่าสิกินใส่บักพริกสุกก็กินผู้เดียวเอาครับพี่น้องยังอยู่กับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำครับเนาะเอาคิวต่อไปเป็นของรจนาเมียเงาะป่านี่พี่น้องเด้อรจนามีรักเดียวคือเงาะป่าพี่น้องหนุ่มเข้ามาจีบตั้งหนุ่มแก่เท่าเข้ามาจีบตั้งหลายคนรถไม่สนมักพี่เงาะคนเดียวว่าซานเอาครับมาเออมวนๆครับส่งไปทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขด้วยครับเด้อทุกหม่องทุกที่ทุกเสียงทุกสายที่ลืมมาได้อมิตตาเด้อมิตตามิตตาขอบใจเป็นอย่างมากนะครับส่งไปให้แล้วหอดแล้วว่าซั่นสบู่ของพ่อใหญ่คิ้วต่ำ2สูตรครับสูตรบำรุงผิวพรรณแน่สูตร

0: ครับผ่านไปพี่น้องมวลมวลจากการนำของรถจนาเมียงอป่าพี่น้องเอ้ยถามหัวใจจะหยุดรักหรือไปต่อวาสานหรือจะรอคนอยู่ไกลใจเรียกหาจะไปต่อรอฟังเสียงใจสั่งมาถามใจว่าจะไปต่อหรือรอคนเดิมวาสันเอาที่เธอสบายใจก็แล้วกันเด้อเอาที่เธอสบายใจครับคนสุดท้ายบ่อเอาได้เลยครับจากการแนะนำของบ่าวสองบ้านสามบ้านพี่น้องบ่าวสองบ้านสามบ้านอัศนีวสันไม่ใช่ครับเดี๋ยวเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ฮะเนาะเพลงใหม่ก่อนแผลใหม่โจ๊ะๆมาท่านหาเห็นอยู่เพลงกระไดเอาพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นๆแผลใหม่โจ๊ะๆวสันอันนี้บ่แมนไม่ใช่โจ๊ะๆจากตัวไหนน้อโจ๊ะๆบัดนี้บ่ท่านนั่นอยู่เดี๋ยวๆเปิดเพลงนี
1: ่ยังหาไม่เจอหาอยู่ท่านพ่อเลยมันไปทางไหนเพลงอันนี้กระไดเนาะขอจัดเพลงนี้แทนกันเลยพี่น้องเด้อเพลงแทนกันหาใหม่
0: ก่อนหาใหม่ก่อนจัดแทนซะเกิน

ไปหักอายคือเก่าเจ้าปานทิพย์ครับเอาตามในงานเพลงของเบาๆผู้เบาสองบาทสามบาทครับหาประทันพี่น้องเนาะคือคู่ซ่าจะรับกันเป็นนี่แหละครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวครับมาซาเล้งเอ้ยว่าซานเนาะกับเล่นเก่าๆเอาใจสวกับเอาใจสวกับเนาะแล้วก็ตามในงานเพลงโจ๊กว่าทั้งหลานสาวบ้านโพนงามเอาโจ๊กเด้อพ่อใหญ่เด้อว่าซานแผลใหม่เด้อเอาต่อจากเพลงนี้แหละ

จบลงไปโจ๊ะพี่น้องกับเนาะจากกระแนะนำของหลานสาวทั้งพลงามพุ่นละบ้านพลงามกับเอาต่อในงานเพลงของน้องฟ้ารัตนาเด้อเพลงนี้เด้อมอบไปทุกหม่องทุกบอนเด้อผู้ที่มอบให้น้องฟ้าก็ได้น้องฟ้าบ่ได้มา 2-3 มื้อมื้อนี้มันแล้วมันแล้วกิ่งทองใบหยกครับมอบทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ

ลำเวลาไรหลังพี่น้องเวลาไปลำเวลาไรหลังได้บัดนี้สิได้ไปได้บัดนี้นี่จะได้ไปแล้วนะครับสิไปแล้วห้องฝนบ่ตกห้องคือเปลี่ยนแนวนี้เนาะเฒ่าก็เฒ่าแต่คนใครแน่ไม่ก็มาเฒ่านําอยู่พี่น้องปิดท้ายรายการของแม่ลามแม่ลามครับสูตรสูตรต่อบ่พอตายดอกแมนเนาะอยู่ได้นี่เฮาอยู่ในหมู่สูตรตลอดนี่แหละถ้าไปจอดว่าที่แฟนเพื่อนจะหายเด้แมนความพ่อใหญ่ตัวอยู่ในหมู่สูตรต่อไปเด้อหลานไอ้วสันเอาครับมาไปกันบัดนี้เวลาหมดเวลามื้ออื่นพี่น้องพ้อกันใหม่หมอกเก่าเวลาเก่าถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องเด้อครับเด้อ

เอ้ยเอาสุขภาพไปให้แข็งแรงหน้าพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนเด้อแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสบายดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิต ปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

ำว่าหักจากปากอ้ายข้าให้ตายกับบ่มีเปลี่ยนถึงปีเดือนสิเคลื่อนใหญ่แต่ใจอ้ายบ่เปลี่ยนนำบ่เคยลืมคำที่เคยเว้าหักสองเฮาที่เคยว่าอ้ายบ่ป๋าปล่อยทิ่มให้มันห่างแต่อย่างใด

0: ครับครับบาดิวรับสายครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: กาแฟก่อนค่ำมาจ้า
0: แมนครับ
1: จ้าก็สั่งกาแฟนะจ้า
0: จ้าไม่เอากาแฟจะกลองครับ
1: กล่องเท่าไหร่จ้า
0: หนึ่งกล่อง350 บาทนะครับสองกล่อง600สี่กล่อง1,000 บาทครับ
1: กล่องเอาจะใช้เครื่องอะไรจ้าสองกล่อง
0: ขั้นว่ากาแฟ2กล่องกระสายเสียนกระปุกหนึ่ง 1,050 บาทมีของแถมครับ
1: โอ้ร่วมกันเบิด
0: จ้ารวมกันเบิดขั้นว่ากาแฟ2กระสายเสียนหนึ่งแบบนี้ 1,000 กับอีก50บาทครับผมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางมีของจำรวยครับผมมีเสื้อมีผ้าถุงผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวและก็สบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือกได้1ชิ้นนะครับ
1: เอาครับกาแฟสองกล่อง
0: กาแฟสองกล่องครับผม
1: กระสายเส้นแล้วก็กระสายเส้น
0: กระสายเส้นอีกกระปุกหนึ่งเนาะ
1: จ้าน
0: ะครับของชำรวยนี่นะครับเอารับเป็นอันใดครับ
1: ของชำรวย
0: ครับ
1: เป็นเอาเป็นผ้าถุงก็ได้จ้ะ
0: เอาเป็นผ้าถุงเนาะได้เลยนะครับคุณแม่เพิ่นเคยสั่งบ่เนาะครับผม
2: บ
1: ่ยังบ่เคยสั่งค่ะ
0: บ่เคยสั่งนะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับเฮาจัดส่งไปให้มื้อนี้ครับ
1: อําไพสุมาศจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นคุณแม่หรือเป็นคุณพี่ครับผม
1: เป็นลูกสาวจ้ะ
0: เป็นลูกเนาะนะครับคุณอําไพสมมาศบ่ครับ
1: จ
0: ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่14หมู่8
0: บ้านเลขที่14หมู่8บ้านนี้อย่างครับบ้านเฮา
1: บ้านโนนแดง
0: ครับผม
1: ตำบลปะโค
0: อ
1: ำเภอกุดจับ
0: อำเภอกุดจับอุดรเฮานี่แหละติ
1: อุดร
0: ครับผมครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพี่ได้กับเบอร์ที่พี่โทรมานี่บ่ครับ
1: 061
0: เบอร์ที่โทรมานี่ล่ะเนาะ
1: อ๋อเบอร์ที่โทรมานี่ก็ได้จ
0: ้
1: ะน
0: ี่อ๋อเพราะว่ามัน0611347097นะครับผม
1: จ้า
0: ครับผมครับผมได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นได้รับสินค้านะครับผม
1: เป็น
0: 1,000กับอีก50บาทครับ
1: จ้า
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพี่อัมไพนะครับและก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับคุณตาคุณยายเอียไอ้น้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก้อนขำครับบ่าวดิวรับสายครับ
3: อันเดิม
0: ครับผม
3: อันพี่น้องพักบุญเป็นอันแน่จังอันนายเป็นว่าแน่จังอันสายตาสองกอง
0: แม่รับเป็นสายตาสองกระปุกบ่ครับผม
3: อันจะดอกกระปุกละกันกระสายเส้นปุกหนึ่ง
0: กระสายเส้นอีกกระปุกหนึ่งสายตานี่เอาเท่าไหร่แม
3: ่สอง
0: สายตาสองเนาะ
3: เอากันอันสายเส้นอันนึงได้การนวดจูดนอนจูดเย็นอ่ะกูหนึ่ง
0: ร้อนหนึ่ง
3: เป็นสองพันอาหารสิบบาทนึงบ่ลูก
0: ขั้นว่าสายตานะครับสองกระปุกก็1,300 บาทแล้วก็กระสายเส้นหนึ่งกระปุกก็450 บาทน้ำมันนวดหนึ่งคู่ก็300 บาทเป็น2,050 บาทจ้ะแม่
3: ตอนแรกเป็นมาเป็นนั้นจับได้ได้วิทยุเด้ออ
0: ๋อแถมวิทยุนะแม่เน
3: า
0: ะ
3: เป็นเอางั้นแหละอ่านแน่มาฟังไง
0: โอ้เพิ่นฟัง
3: ของพี่ลอกบางลาบนี่ไปหาของทางลาบวันจันทร์วันมาไปเลย
0: โอ้ข้ามไปหาอยู่หากินต่างประเทศตีเดียวเนี่ย
3: หากินได้แล้วดันอันตลาดราชบรมราชอันไทยลาวนั่นจังได้ไปบ
0: ่โอ้ตลาดนัดเอ้แม่นตลาดนัดอินโดไปแม่หยังก่อน
3: อันนั้นแหละต่อไปบ่ใช่อันแม่สร้างบ่สิย่างแหละลาวนั่นพี่น้องนั่น
0: โอ้พี่น้อง
3: มันเป็นฟังเดียวบรรดา สร้างให้แม่ๆเลยเป็นว่า
0: โอ้พี่น้องฟังแล้ว
3: เฮาสร้างให้ก็บ่ยากบ่ยากสร้างให้ได้เบิดว่าเงินมาโลดว่าสร้างให้ล่ะคนได้เลยสิอยู่พัง

0: ล่า
1: เ
0: ล
1: อ
0: ่ะ
1: บ่อยากบ่อยากว่าตีแม่เอาเงินมาว่าตี
0: เอาเงินมาว่ามาอย่างแน่จังไหนรอดแต่เราฟังเพลงเลยอยู่เลย
1: เพียงไหนครับ
0: อันรักสลายดอกไฟบาน
1: รักสลายดอกไฟบานนะแม่เน
0: า
1: ะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดซิวฟังได้แม่เด้อ
0: นัดเที่ยวันตลาดอันนั้นเด้อเจ้าอันเที่ยวละว่างเด้อ
1: โอ้ครับผมครับผมนะครับเอาขอบพระคุณ
0: แม่ขายของนั่นล่ะ
1: โอ้ยแม่ขายของอยู่นั่นตี
0: ขายของนั่นแหละจำพี่น้องเล่าน่ะ
1: พี่น้องฟังเล่าเขาหลายบ
0: ่ฟังเล่าหลายแล้วแม่เรื่องหลายก็ยังต่อไปเลยการที่แม่สร้างให้เป็นหลายหลายคนอยู
1: ่โอ้จังใดก็ฝากไอ้แฟนเพลงแฟนรายการฝากพี่ฝากน้องเขาฟังเล่าในเด้อซาน่
0: า
1: จ้าใจแม่ครับผม
0: เอาไปอยากเห็นลูกก็แบบอยากเห็นมูเหมือนยากป่ะช่างไห้ป่ะไม่แน่นอนเนี่ยครับไม่ไปง่ายไปง่ายป่ะเงินหน้าเงินหน้าป่ะ
1: จ้าจ้า
0: เออเรื่องเยอะดีเลย
1: ครับผมครับผมเอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับแม่ทิพย์ครับจ้าจ่ายแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมหวัดดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทิพย์ไอ้คุณแม่ทิพย์ต้นลำพูนะครับอีแม่ไปขายของอยู่ตลาดนะครับแฟนเพ่งแฟนรายการพี่น้องเฮ้าทางปุ่นและครับทางสปปลาวเปิ้นได้นะครับให้คุณแม่สั่งซื้อสินค้าให้ซะแล้วเนาะ
2: ดึงไว้พยัง
1: แม่ว่าบ่ยากบ่ยากเอาเงินมาลวดว่าฉันโทษสั่งสื่อกับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำก็ได้ตัวไอ้แม่ว่าเอานะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ค่ะวันนี้ค่ะเมื่อตะกี้นะแม่โทษสั่งกับน้องกุ้งนั่งเพิ่นว่าไล่ชื่อหายเห็นแม่โทษกับแม่โทษกับ2ครั้งแล้วเพิ่นถึงบ่ได้รับพอดีหมดเวลาพอดีทีเนี้ย
1: นะครับ
3: แม่ตั้งไอ้สมูทไอ้ใช้ตาช้อมกระปุกแล้วก็กาแฟ1กล่อง
1: โอเคนะครับเพิ่นลงแล้วจ้ะแม่เพิ่นลงออเดอร์แล้วนะครับของคุณแม่หนูพรวงศรีชา
3: เพิ่นว่าไล่ชื่อหายเพิ่นว่า
1: เพิ่น
3: หาแม่ก็เลยโทรไป2ครั้ง
1: โอ้อาทิตย์สอกติดเข้าเพิ่นเฮ้อใดบูนะครับคุณแม่เพิ่นลงออเดอร์แล้วครับแม่เป็นสายตา2กระปุก 1,300 บาทแล้วก็กาแฟอีก1กล่อง
3: ค่ะ
1: ครับผมกาแฟ1กล่องเป็น 1,000 แถมผ้าขนหนูแม่นบ่คะแม่
3: ค่ะค่ะ
1: โอเคนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งไปให้ได้แม่เด้อ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูพรวงศรีชาด้วยนะครับผม090ครับ292 7444ครับ090 292 7444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณแม่ว่าดีเจกุ้งนางนะครับเพิ่นบ่เห็นไล่ซื้อจังใดคนหาไล่ซื้อบ่พอหรือว่าจังใดนี่ล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เอานะครับเพิ่นลงออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น 1,000 650บาทนะครับกาแฟ1กล่องก็350บาทแล้วก็สายตา2กระปุก 1,300 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นผ้าขนหนูนะครับผมขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนค่ำกับผู้เบ้าเดียวกระเด็ตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำยาปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาขีดังวีครับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมัวเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับมารับช่วงต่อจากดีเจสาวสวยแห่งทีมงานดีเจกุ้งหนังครับ
2: เจ้านั้นคือ ือบ่ฮัก
1: โดนห่านโดดวีที่ไปแล้วนะครับผู้บ่าวเดี๋ยวขึ้นตั้งนั่งห่างมาเว้ามาจามาพูดมาคุยกับคุณตาคุณยายเฮานะครับอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมบ่าย2นะครับยิ่งเหงาๆไปหอด 6:00 นโดยประมาณจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายแวะน้ําในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้น090-292-7444 090ครับ292-7444
2: ดึงไว้เพื่อยังยูบไปเพื่อยังบ่มีกว่ามา
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับโทรกันเข้ามาได้เลยหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ครับ

ใจเจ้าแล้วบ่อายแอได้เมียผู้สาวซ้ำหน่อยอยู่กับเมียใหญ่ตีว่าเฒ่าจังสั่นเฒ่าจังสิตีว่านอนย่ามมื้อคืนก็นอนโกนดังเพิ่นว่าย่ามกินข้าวก็ตีเฮาว่ากินข้าวคำใหญ่โพดค่ำกะตาเหลือกโพดว่าสั่นกินข้าวกะตาเหลือกแห้งโพดเพิ่นว่ามีแต่แนวสีตีเนาะแต่บ่น้องเจ้าแต่ก่อนตีกี่นะนะคือว่าหักน้องตูหลูตูหลูอยู่ของเจ้าย่ำอยู่น้ำกันอยู่ไปอยู่มาเดียวกะตีจังสั่นเดียวกะตีจังสีเมียใหม่ไปหาคนไปหาเมียผู้สาวสำเร็จสำนอนเอาไปเอามาเป็นจังไหนล่ะเฒ่าเจ้าไปอยู่น้ำเขามาเป็นผัวหรือว่าเป็นคนใส่เขาเขาใส่เบิดทุกอย่างทุกแนวเฮ็ดเบิดทุกอย่างทุกแนวดิกวาดเฮียนกวาดซ่านสักเสียสักผ่าแม่นเบิดเฮ็ดแนวยิวแนวกินเขาใส่บ่เศร้าย่ำอยู่นะเมียใหญ่นะนะมีแต่กินแล้วนอนเว้ยบ่เฮ็ดอีหยังจักอย่างจักแนวจนว่ามื้อนี้ชิหยิกเบิดแล้วย้อนว่าบ่เฮ็ดอีหยังสักเสียสักผ่าก็บ่เคยจับบ่เคยใบจักเทียไม่ขวดก็บ่เคยจับบ่เคยใบแนวอยู่แนวกินขั้วก็บ่เคยเข้าไปเฮ็ดจักเทียหาแต่กินย่างเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาไปเอามาไปหามีเมียหน่อยเมียใหญ่เป็นจังได๋ล่ะสมใจเจ้าแล้วบ่ให้เขาทั้งด่าทั้งจมเขาด่าแน่จมแน่ด่าโคตรเหงาสักกะหลาดแม่นเบิดนะเขาบ่สนเฒ่าสมใจเจ้าตาขนาดอีพวยเมียตายไปจักเท่าใดปีแล้วเขาก็ยังปลุกขึ้นมานะมาด่าดิเดี๋ยวนี้เมียเก่าดีๆเป็นจังได๋ล่ะสมใจเจ้าแล้วบ่อาย

0: ขอคืนเมียเก่าเปิ่นว่าอ้ายยอมรับผิดเบิดทุกอย่างทุกแนวแล้วให้กราบกะกราบให้ไหว้กะไหว้ได้เดี๋ยวนี่ยอมเบิดทุกอย่างทุกแนวได้อ้ายหลงผิดแล้วคิดว่าเขาดีจังสั่นจังสี่บัดใดแท้มันบ่แม่นตัวนี่เนาะไปอยู่น้ำเขาเขาใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่และก็ใส่ล่ะเอ้ยย้ำกินกับบ่ได้นอนย้ำนอนกับบ่ได้กินก็ย้อนว่าเขาใส่นี่ล่ะใส่คักใส่แน่เว้ย
1: คนดีให้ลงทางที่
0: กำลังกินเขาแซ่บๆอยู่เขาก็ใส่ได้เดี๋ยวนี
1: ่
0: มาปวดมาพวกบักโม่บักอือบักแตงหลาย
1: แต่ป่ากับเจ้าไปหาม
0: าเมื่อนี้นี่สิขอขึ้นเมียเก่าเด้เดี๋ยวนี้เด้อีหลาสิเอาขึ้นบ่อสิเอาอายขึ้นบ่ว่าเด้ครับผมบ้านสมุนไพรก่อนครับครับบ่าเดี๋ยวรับสายครับ
2: จ้าได้แล้วเด้อของจ้าถึงเดี๋ยวนี้แล้วจ้า
0: อ๋อได้รับสินค้าแล้วเนาะครับผมครับผม
2: เล
0: ี้
2: ยงสุธิปภาล่ะน้องแม่บุญเลี้ยงนั่นน่ะแต่ไม่ใช่ชื่อว่าบุญยศสุธิปภาเด้อน้องแม่บุญเลี้ยงชื่อว่าบุญยศน้ำแข็งคนชื่อว่า
0: ครับผมครับผมมีแม่ได้รับแล้วเนาะ
2: ได้รับขันเดี๋ยวเขาหมาย
0: จ่าจ่าจ่าแม่เอาขอประคุณแม่หลายๆเด้อ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าขอบคุณครับ
2: เพียงไหนครับ
0: รอน้องที่สายฝนได้เลยครับผมครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมยศด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่พังคี
3: โอ้ยลุงสายลาวมีฟังอยู่ไม่โชคก็ตะหึงแม่น
0: อโอ้โอ้ส
3: มพอขี้นอตลอดเวลาเลยเขาฟังเพลงติดอยู่ดอกค่ะ
0: ตีเพียงไหนจะแม่
3: น้ำม
0: ัน
3: ก็ได้จังสั่งค่ะค่ะน้ำมันภาคก็ได้จังสั่ง
0: จ้าแม่เมื่อนี้ฟังเพลงใด
3: คุณเวลาเด้อพี่ดึงคิดตื่นสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะเขามาไหวไปไหวอีหลีแม่แขวก็ได้ว่าจะขอฟังเพลงว่าจะได้เพลงได้เดี๋ยวนี้ว่าท่านได้ขอฟังเพลงอยู่นะครับโดนโดนจังได้ยินเสียงเพิ่นเทียนึงดิเพิ่นก็ฟังอยู่ดอกแต่ว่าบ่ค่อยทู่ว่าสันเดนะครับเอาขอบพระคุณคุณแม่พังคีลมราศีนะครับสาวโสด25 26ปีแล้ว เอา090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: เออเนี่ยสมพรเลยค่ะ
0: ครับผม
4: ใช่นี่ค่ะ
0: เบ้าดิวครับ
4: เบ้าดิวนั่นล่ะคือเขาอยากแก่เดี๋ยวนี้จัดรายการสดเฮือดยัง
0: รายการสดอยู่มั่งนี่แหละครับผมแม่ว่าจังไดครับ
4: เนี่ยสิขอซื้อกาแฟ
0: จ้าแม่เอากาแฟจักลอง
4: สี่กล่องค่ะ
0: เอากาแฟสี่กล่องให้แม่เอายำไปของชำรวย
4: เอาสบู่ได้บ่คะ
0: ได้ครับผมมาสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าจ้ะแม่
4: สบู่ล้างหน้าค่ะ
0: เอาล้างหน้า
4: แม่ขอ2ก้อนได้บ่บ
0: ่ได้เพิ่นแถมก้อนเดียวจ้ะแม่ครับเออเพิ่นแถมก้อนเดียวจ้ะแม่ครับผม
4: จ
0: ้
4: า
0: จ้าจ้าอีแม่เดี๋ยวจังใดเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้ได้แม่สมพรเด้อครับผมครับผม
4: กินแล้วติดใจกาแฟเนาะ
0: โอ้กินแล้วติดใจกาแฟว่าตี
4: มันบ่หวานแม่ลงดิ
0: โอ้ติดใจกาแฟบ่ปานใดแม่คำว่าติดใจดีจีนเว้ยนักเด้อเดี๋ยวนี้
4: เจน้ำหลังเลยได้ก็ฟังได้2หันมาใส่ถุงมือตัว
0: ตีโอ้เอาขอบพระคุณแม่สมเพียงไหนครับเพียงไหนครับ
4: ลูกอิงอิงน่ะสาวหน่อยเป็นปันเพ่งอ่ะเพ่งยังตนผู้ตามตามนี่ยังก
0: ่อตนผู้ตามตามนะติขององค์อิงไปแม
4: ่จ้าจ้า
0: สายล่มตนผู้รังตามนะบ
4: ่จ้า
0: โอ้ขององค์อิงนะแม่เนาะเอาเวอร์ชั่นขององค์อิงเน
4: า
0: ะ
4: ได
0: ้
4: เลย
0: เลย
4: เห็นแม่กาแฟ
0: จับส่งมือนี่แม่ส่งออกจากบริษัทมือนี่ทั้งไอ้ขอนแก่นเฮากาสิได้มืออื่นเนี่ยละจ้าแม่จ้าอาจจะเป็นมืออื่นได้แม่เด้อ
4: จ้า
0: ใจแม่ครับผมขอ
4: บเพลงน้ำ
0: ครับผม
4: ครับผมไม่มีละเด
0: ้อได้ครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรจินาบุญนะครับทางปุ้นนะครับทางตำบลหนองโกนะครับอำเภอบ่อระบือมหาสารคามบ่แม่นขอนแก่นเนาะอยู่ทางบ่อระบือนะครับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับจัดส่งให้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นมื้อฮือได้รับสินค้าได้แม่เด้อเอา090ครับ2927444นะครับรอบแรกไอ้แม่โทรมาแล้วติดสอกแม่พังขี้นะครับผมง่ายท้องปังงางลงเด้เอาขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผม0902927444ครับ0902927444นะครับคุณพ่อสุเมธสมบัติคำนะครับทางแก้งสนามนางไอ้ปอว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับเปิดเพลงแก้วหลงกรุงให้พอฟังน้ำแน่ว่าสั่นเอาด้วยความยินดีนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คนตาคนยายเอไอน้องนุ่งลุงป้าน้าอาให้ได้ฟังกันเบิดสู่คู่เบิดสู่คนปุ่นละครับผม0902927444ครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับคุณแม่สีดาก
5: าแฟจากกล้องเนี่ย
0: กาแฟไอ้แม่กล้องนึงบ่จ้า
5: เนี่ยเอากล้องนึง
0: กาแฟ1กล่อง350บาทครับคุณแม
5: ่
0: จ้าส่งในนามของคุณแม่สีดาปรับมนตรีคือเก่านะแม่เน
5: า
0: ะจ้าไอ้แม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้ได้แม่เด้อครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สีดาปรับมนตรีบ้านดอนก่อนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสนอกสนใจนะครับอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับดื่มได้เลยทานได้เลยบ่เห็นให้หัวใจสั่นเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% นะครับใช้สู่คาโรแทนความหวานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผม1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่องราคา 1,000 บาท8กล่อง 2,000 บาทสนอกสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกันเบอร์สั่งสินค้าเบอร์เดียวกันนะครับ090-292ครับ7444 090-292-7444นะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
6: ดิว
0: ครับผม
6: แม่คือประเทศเกาหลีดิว
0: อีเมลว่าท่านได้รับสินค้าบ่ครับ
6: จ้า
0: อีเมลสั่งเมื่อใด
6: จ้า
0: ฮะอีเมลคันท้องสั่งเมื่อใดเน
6: า
0: ะ
6: เอาสั่งแต่บุหรี่ลืมละ
0: สั่งเมื่อใดแต่ว่าลืมแล้วว่าตีจ้าแม
6: ่ลืมแล้ว
0: โอ้ลืมแล้วลืมแล้วนะครับอีแม่สั่งเมื่อวันพฤหัสเดี๋ยวเนาะแม่เนาะ
6: บ่รู้จ้ะ
0: เมื่อประมาณเมื่อวันพฤหัสนะครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอรูปดีเจ
6: ขอเพลงได้เด
0: ้อเพลงใดครับ
6: ขอเพลงไผ่พงษ์สะท้อนนะ
0: ไผ่พงษ์สะท้อนเพลงใดจ้าแม่
6: อ
0: ัน
6: ย้อนเนี่ยก็ย้อนหินเนี่ยก
0: ็ย้อนโยนหินถามทางบอก
6: จ้าจ้าจ้า
0: โอ้โอโอโอนะครับผมได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังเดี๋ยวสินค้าก็เดี๋ยวเช็คให้เบอร์แม่เด้อเดี๋ยวเช็คให้เด้อครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ขันทองตังแดนนะครับอยู่ทางลาดใหญ่ทางจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวเช็คสินค้าเบิ่งให้นะครับคุณแม่เอา090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับ

0: ผัวเป็นสร้างเท้าหน้ากะเฮ็ดสาให้มั่นสมซะแล้วเนาะอีแม่ใส่สติปัญญาสร้างครอบครัวให้เต็มทีผีพนันอย่าสิเอาเข้ามาในเฮียนเฮามันสิห่อนเฮงย่ำเกรงเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าหลงซะแล้วอีกอันนึงอย่าสิคิดคดโค้งหานอกใจเมียอันนี้เสียสันดานอย่าสิหานกระทำแท้ซะแล้วคันว่าผัวนั้นนั่นว่าผัวนั้นคันว่าผัวดีเมียจังอยู่ดิคันว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายในหนีได้เพิ่นว่าย่ามเขาบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ำไล่ในเมียไม่ยิ่งนะนะอยากให้ใส่ใจฟังแล้วกับปรับปรุงโตบ้างทางเวียกการงานสร้างเบิดทุกทางโดยชอบประกอบข้องพอบานแนวนั่นจังสิสมสันตัวน้อ
1: คือหมดปัญญา
0: คันว่าสิคืนดีอีหลี
1: เครื่อง
0: หูก็บ่เป็นหยังน้องเอ้ยคืนมาโลดน้องบ่ได้เว้าน้องบ่ได้ว่าเด้คันว่าสิคืนดีอีหลีก็ยินดีบอกผู้เฒ่าผู้แก่บอกญาติพี่น้องมาขอใหม่ซั่นตัวเอาเมียใหม่แต่ว่าได้คนเก่านั่นล่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 9บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

าเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: รักสลายดอกฝ้ายบานนะครับหนึ่งผลงานเพลงฝากตรงส่งไปถึงคุณแม่ทิพต้นลำพูไอ้แม่ว่ารักสลายดอกฝ้ายบานให้แม่ฟังน้ำเนเด้อเบาดิวเด้อเอาจัดให้นะครับคุณแม่ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าดิวรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ผมฟังเพลงเนี่ย
0: เพลงไหนครับ
1: ยังเหรอ
0: TikTok TikTok
1: TikTok ฟังเพลงแต่วิเศษเวนิกาผุนนะแต
0: ่ของเพลงอันใดครับเพลงอันใดครับ
1: ยึกดำดันผุนจักเพลงใดขันเม่นวิเศษเวนิกากับเปิดโลดเพื่อนพรมแดน
0: มั้งอ๋อได้ นะครับผมเดี๋ยวจังใดได้เปิดสู่ฟังได้แม่เด้อ
1: มาเจ้ามาเยอะคอยให้จะได้เลี้ยงแม่เหมือนแล้ว
0: อันใดจ้าแม่
1: ไอ้เด็ดเด็ดแม่มือเลี้ยงคำคุ้ง
0: ครับผมครับผมจังใดเดี๋ยวเปิดซื้อฟังนะครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้าใจแม่ครับผม
1: เขา
0: ไม่
1: ได้กุ้งนั่งนั่นด้วยออเดอร์ไล
0: น์ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับผมของกอวิเศษวสันเดนะครับหรือว่าเพลินพรมแดนเพลงใดกระไดนะครับเอาเดี๋ยวจังไดทายอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณย่าไอ้ไอ้น้องนุ่งลุงป้านะให้ได้ฟังกันเบิดสู่ขู่สู่คนนะครับผมผู้สาวทั้งใดเนาะบัดนี้เนาะนึกว่าผู้สาวทั้งใดเนาะบัดใดแท้ผู้สาวอยู่ทั้งพุ่นตัวทั้งร้านอาหารพุ่นตัวนี่เน
2: าะฟังเนาะคุณกากำลัง
0: โอ้ยวังนึงนี่กินข้าวกับเกาเหลาตัวอีเมีย
2: เป็นไงบ่อยหน่อยแล่นหันไป
0: โอ้ยบ่อยหน่อยเนี่ยก็ย่างเลาะอยู่แถวนี้ล่ะครับผมเป็นตะยิกคือยังได้เดี๋ยวเนี่ย
2: ก็ตีจางก็จูจูเนาะ
0: แมนครับผมเป็นตะบายเป็นตะยิกคือยังนี่เดี๋ยวนี้เนี่ย
2: อย่าง
0: นี้
2: แม
0: ่ย่ามเฮาหยอกนี่แม่แม่ยืนนำเฮาเยอะได้เดี๋ยวนี
2: ่ขอร้องเพลงแม
0: ่เพียงใดครับ
2: เศร้าร
0: อเศร้ารอ
2: เศร้ารอจังเ
0: ต๋อโอ้เศร้ารอวะที
2: ่ของไอ้สอน
0: อ
2: ่ะ
0: อืมครับผมครับผม
2: อย่าลืม
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวทยอยหาเปิดสู่ฟังได้แม่เด้อจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่อุทัยนะครับร้านเจ๊แดงแกงอ่อมเปิ้นเฮ็ดทั้งอาหารเมนูนะครับหลากหลายดินะครับแม่นเบิดเอาโหลดนะครับมื้อว่านมื้อก่อนนี่เปิ้นกะแกงหน่อไม้ตัวกินแกงหน่อไม้เด้นะครับแล้วก็มีข้าวปุ้งข้าวปุ้นพร้อมบ่ได้บ่ธรรมดาเด้คือว่าแล้วเนาะร้านอาหารเนาะบ่เอิดแนวอยู่แนวกินดีนะครับบางเทื่อบางทีเพิ่นกะไปหาเก็บเห็ดอยู่แถวๆนั่นแหละอยู่ใกล้ๆร้านเพิ่นนั่นล่ะเลาะหาเก็บเห็ดเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่อุทัยนะครับคุณแม่แดงด้วยนะครับผมที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับผม0902927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายที่สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวและก็สบู่นะครับอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันนี้ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับผู้ใดที่อยากกินอยากทานอยากหนวดอยากถูอยากทามืออื่นมือหื้อ ฝ้าโทกันเข้ามาได้ไหมเด้อตอนนี้ยังทันอยู่นะครับปิดรอบปิดออเดอร์ช่วง4โมงเย็นนะครับตอนนี้15นาฬิกาอีก18นาทีนะครับท่านอยู่ฝ้าโทกันเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับ0902927444 0902927444ครับ

0: อยกอดผู้ยอดรวยนะครับอาชีพเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายไอ้ไอ้น้องนุ่งลุงป่านะผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนค่ำสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444นะครับผมสวัสดีครับแม่แก้วครับ
1: ครับอันนี้
0: จ้า
1: เรื่องของนะ
0: อ๋อแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
1: จ้า
0: โอ้รวดเร็วทันใจเพียงไหนจ้าแม่
1: จ้าฟังเพลงเตยสารคามนะ
0: เตยสารคามนะแม่เน
1: า
0: ะจ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกเปิดสูฟังได้แม่เด้อจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ฉันเป็นบ้าบ่อยป่ะจ้า
0: บ้าดิ๋วครับ
2: เอาบ้าดิ๋วม
0: าครับผม
2: เป็นสมุนไพรก่อนค่ำบ
0: ่แม่นครับผม
2: จะเอาอย่างย่าจะเอาเงินยังละกระไซเส้น
0: กระไซเส้นกระปุกละ450บาทครับผม
2: เอา2กระปุก
0: กระไซเส้น2กระปุก900บาทครับแม
2: ่ครับอันยังละน้ำมันนวดนั่นนั่น
0: น้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว
2: สูตรร้อนสูตรเย็น
0: ร้อนหนึ่งร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ท่านนั้นท่านนั้นล่ะ
0: โอ้นะครับได้เลยได้เลยนะครับผมเมื่อส่งในนามของคุณแม่อันใดเน
2: า
0: ะ
2: แม่ดวงจันทร์ฟ้องคำมี
0: ไอ้แม่ประท่านได้เคยสั่งแล้วเนาะแม่เนาะ
2: บ่จ้าเพิ่งสิสั่ง
0: อ๋อคุณแม่ดวงจันทร์ฟ้องคำมีบ่ครับผม
2: ดวงจันทร์ป้องคำมีจ้า
0: ป้องคำมีเนาะ
2: จ
0: ้าบ้านเลขที่ครับ
2: 88
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
2: 188188
0: ครับผมบ
2: ้านหมู่ที่13
0: หมู่13ตำบล
2: เงิน
0: ตำบลนั้นไหนจ๊ะแม
2: ่ตำบลบัวเงิน
0: ตำบลบัวเงินอำเภ
2: ออำเภอน้ำพอง
0: อำเภอน้ำพองขอนแก่นนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่ได้กับเบอร์ที่แม่โทรมาเนี่ยบ่ครับ
2: จ้าเบอร์น
0: ี้
2: ละ
0: โอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มือนี้อาจจะเป็นมืออื่นได้รับสินค้าได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: จ๋าเป็นยอดนะคะรับ 1,200 บาทอีเมลเอายังเป็นของแถมของชำรวยครับ
2: มีอย่างในจ้าของชำรวย
0: 1นะครับเสื้อ2ผ้าถุง3ผ้าเช็ดตัว4น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นและก็น้ำมันเขียว5สบู่นะครับเลือกได้1ชิ้นครับ
2: ให้เสียน้ำมันนวดมันว่าก็มาสองอันน่ะเด้
3: เอาไปทุ่งไว้ซั่น
2: เอามาหยังซุปขนมเอาแต่สิเอาหยังเจ้าก็เอาบ่ต้องมาเอาเอาละน้ำมันนวดก็ได้จ้าน้ำมันนวดสูตรเย็นก็ได
0: ้น้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะหรือว่าสิเอาน้ำมันเขียวบ
2: ่โอ้น้ำมันเขียวติเอาน้ำมันเขียวก็ได้ก็ซั่นเอามาลองเบิ่ง
0: น้ำมันเขียวก็ได้เนาะได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับ
2: จ้า
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
4: จ้าขอทำกาแฟนะจ้า
0: จ้าไม่เอากาแฟจากกล่อง
4: สองกล่อง
0: กาแฟสองกล่อง600บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับผมรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าครับ
4: แฟเอาสองกล่องเด้อเมียหากระชังลองเบิ่ง
0: จ้าอีเมลซื้อว่าจังไดเน
4: า
0: ะ
4: ซื้อแม่นี่บุญ

0: บุญส่งบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
1: ่บ้านสำโรง
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: ตำบลสูงยาง
0: ไอแม่ฟังในโทรศัพท์
1: เมืองใหม
0: ่ไอแม่ฟังในโทรศัพท์ได้ไหม
1: บ้านเลขที่61
0: 61หมู่ที่
1: บ้านเลขที่61
0: อีแม่ฟัง
1: 61
0: คุณแม่ฟังใน
1: ตำบลสงยาง
0: คุณแม่อีแม่ฟังในโทรศัพท์ได้แม่เด้อนะครับอีแม่ฟังในโทรศัพท์นะครับผมขั้นไว้แม่ฟังในวิทยุนี่คุยกันบ่รู้เรื่องนะครับจังใดอีแม่ฟังในโทรศัพท์นะครับผมปิดวิทยุไว้หรือว่าผ่อนวิทยุไว้นะครับแล้วก็คุยในโทรศัพท์นะครับบ่ต้องไปคุยกับวิทยุบ่ต้องไปฟังกับวิทยุขั้นว่าฟังในวิทยุนี่เฮาสิคุยกันบ่รู้เรื่องเพราะว่ามันสิออกซากว่ากันนะครับคุณแม่จังใดแม่ก็ฟังในโทรศัพท์แม่เด้อนะครับแม่นี่นะครับบุญส่งเอาจังใดก็ขอบุญขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ090ครับ2927444ครับ090 2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวของคุณแม่นี่นะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวไอแม่โทรมาใหม่กันแล้วกันนะครับพอไปแม่ฟังในวิทยุก็เลยคุยกันบ่รู้เรื่องเลย

0: มุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่นอมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ยายาหนวดนั่นสูตรเย็นคู่นึงนะคะ
2: ตอนนี้ของแถมน่ะก็เอาส
3: ู
2: ตรเย็นน
3: ั่
2: นเ
3: องได้ครับผมเป็นยอด 1,300 บาทนะครับกาแฟสีกล่อง 1,000 บาทแล้วก็น้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1คู่300บาทของชำรวยของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับ
1: จ้า
3: จ้าเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่วานได้กับเบอร์ที่ใหญ่โทรมาเนี่ยละเนาะ
1: แม่นค่ะแม่น
3: ครับผมครับผมขอไปรับคุณหลายๆครับเดี๋ยวจัดส่งให้มื้อนี้อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับ
1: ครับ
3: ผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าดิวรับสายครับ
4: ฮ
3: ั
4: ลโหล
3: ฮัลโหล
4: แม่นบอยคือ
3: ดิวครับดิวครับ
4: แม่ขอถือกาแฟเนี่ย2กล่อง
3: กาแฟ2กล่อง600จ้าแม่ครับ
4: จ้า
3: จ้าอีแม่ซื้อว่าจังใดเนาะแม่เคยสั่งบ่เนาะ
4: สมใจพ้องฟัน
3: อีแม่ซื้อว่าจังใดก่อครับ
4: สมใจ
3: แม่สอมอสอมอเนาะอีแม่สมใจเน
4: า
3: ะ
4: พ้องฟัน
3: พงพันนะครับพงพันบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
4: ่122
3: อันไหนจ้าแม่
4: 122
3: หมู่ที
4: ่6
3: หมู่ที่6ตำบล
4: แก้งกอก
3: อันใดใจแม่
4: แก้งกอก
3: ตำบลแก้งกอกอำเภออำเภออย่างครับ
4: สีเมืองใหม่อ
3: ำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะแม่เนาะจ้าจ่าอีแม่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อแม่สมใจได้กับเบอร์ที่โทรนี่เนาะ
4: จ
3: ้าจ้าจ้าจัดส่งให้มื้อนี้อาจจะมื้อ2มื้อได้รับสินค้าได้แม่เด้อ
4: 6น้อยบ่
3: อันใดจ้าแม่
4: 6น้อย
3: จ้ากาแฟ2กล่อง600บาททุกวันครับ
4: แล้วแม่ต้องกินร่องเบิ่งมาเมื่อวานแม่นี่40ปีจ้ะ
3: โอ้ด้วยความยินดีครับแม่ครับผมจ้าจ้าจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่สอมอน แม่สมใจนะครับพงพันนี่แม่ว่าอยู่ทางปุ้นละครับทางสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณพ่อแดงพ่อแดงขิงนุชนะครับอีพ่อโทมาสองเทียแล้วตีสอกตั้งมาสองเทียนะครับจังใดก็กดกันเข้ามาใหม่นะครับคุณพ่อแดงขิงนุชอีพ่อโทมาแล้วบัดนี้นะครับผมสวัสดีครับพ่อแดงครับ
5: ครับคุยๆก็ติดตามครับ
3: ครับผมฮัลโหลครับบ้าดิวรับสายครับบานสมุนไพรครับ
5: อันนี้ของพ่อสั่งแต่วันที่30ฝุ่นมันบ่ทันถึงพ่อเลยนี
3: ่อีพ่อสั่งเมื่อวันที่30แม่นบ่ครับ
5: ครับ
3: โอ้นะครับเดี๋ยวที่ฮอดอยู่ครับคุณพ่อเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จัดส่งไปมื้อนึงเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวลูกตามสินค้าให้เด้อ
5: ครับ
3: ครับผมของคุณพ่อแดงเนาะ
5: ครับ
3: อ๋อของคุณพ่อแดงนะครับผมเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกตามสินค้าให้พ่อว่ามือคุณพ่อสั่งมือนั่นเนี่ยฮันเพื่อนบ่ได้จัดส่งครับผม
5: โอ้
3: จ้าจ่ายพ่อเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกตามสินค้าเบิ่งให้เด้อพ่อเด้อ
5: ครับ ครับ
3: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อแดงขิงนุชนะครับพี่พ่อทู่สั่งน้ำผมในละครับมือนั่นเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จัดส่งให้มือนึงนะครับจังไดกาอาจจะได้รับบ่มือนี้กับมืออื่นนะพ่อเด้อนะครับผมของคุณพ่อแดงนะครับ090ครับ292 7444ครับ090 292 7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ยายอายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาเฮาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำครับคุณแม่นีบุญส่งนะครับกาแฟ2กล่อง600บาททางตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หวานอาชนะคุณกาแฟ4กล่องน้ำมานวดสูตรเย็นอีก2กระปุก 1,300 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นแล้วก็คุณแม่สมใจพงพันธ์นะครับอยู่ทางแก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีกาแฟ2กล่อง600บาทเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้ได้แม่เด้อคุณตาคุณยายเฮานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผู้ที่เพิ่งเคยกินกาแฟจักเทียตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็บ่เคยกินกาแฟจักเทียคันว่าสั่งซื้อกินเข้าไปแล้วอีเมียสินอนรับบ่อีพ่อสินอนรับบ่ล่ะมื้อแรงเนี่ยย่านหัวใจสั่นอายุหลายแล้วว่าซั่นกาแฟโดยทั่วไปบ่าวเดียวก็บ่รู้คือกันนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ากาแฟสมุนไพรก้อนคำดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นกินข้าวแซ่บนอนรับเหมือนเก่าเหมือนเดิมแล้วก็นะครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับกาแฟสมุนไพรก้อนคำของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลใช้สูคาโรแทนความหวานนะครับให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเอาไปกินเอาไปทานได้เลยครับ1กล่อง350บาทเป็นชุดทดลองหลายผู้หลายคนฟังรายการเฮาเป็นประจำได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้อบ่อยากจะลองเบิ่งสักก่อนนะคันว่าสั่งแค่กล่องเดียวย่านเพิ่นบ่ส่งว่าซั่นส่งคือเก่าคือเดิมนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยมีลูกมีหลานนะครับมีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยส่วนดอกสนใจก็บอกให้เขาโทรมาได้เลยเราก็จัดส่งให้นะครับ2กล่อง600บาทนะครับสำหรับกาแฟตกกล่องละ300เท่านั้นนะครับเป็นชุดประหยัดและก็สั่งซื้อ4กล่องในราคา 1,000 บาทตกกล่องละ250มีของจำรวยนำจิตนำใจจากนายห้างนะครับมอบสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเฮาเลือกได้เลยนะครับ1ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444 090ครับ2927444ครับ

Bye.

0: ่า
1: อ๋อมันคือขึ้นมาเบอร์ของคุ
0: ม
1: ณ
0: ัน
1: แม่
0: ขึ้
1: พ
0: น
1: ัชรา
0: พ
1: ศ
0: ั
1: รี
0: ช
1: อร
0: ร
1: ั
0: า
1: ญ
0: เทียรันมะ
1: คุณแม่พัชราศรีอรัญครับ
0: จ้าอันเดียวกันนั่นละจ้า
1: โอ้เอาแสดงว่าทรงในนามของคุณแม่พัชราศรีอรัญเนาะ
0: จ้า
1: โอเคคันลักษณะอภิสิทธิ์เนี่ยหันบ่ขึ้นมานะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบ่เฮงอดีตนายกมาฮะ
0: เพราะว่าอภิสิทธิ์กับเป็นนันสามีจ้า
1: โอ้นะครับอภิสิทธิ์นี่เป็นสามี
0: จ้า
1: บ่แม่นผัวตัว
0: บอกว่าเป็นผัวเป็นสามีจริง
1: เอาได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้แม่เด้อ
0: จ้าเปิดเพลงให้ฟังนำเลยเด้อส
1: วเพลงใดครับสวบอก
0: จ้า
1: โอ้ผู้มียศมีตำแหน่งใหญ่ตัวนี้เนาะอยู่ในสภานั่นแหละแม่เนาะ
0: จ
1: ้
0: า
1: เอาขอบคุณขอบคุณแม่ได้หลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวผู้สูงวัยเอาได้เลยนะครับอีแม่เดี๋ยวจังใดเดียวลูกทยอยเปิดสู่ฟังนะครับผม090ครับ29274440902927444นะครับผมส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นวลปรางราชมนตรีอยู่ทางพุ่นละครับอยู่ทางตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามไอแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำเนื้อเบ้าเดียวเด้อว่าสันสองกรองนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้เมื่อวันนะครับจัดส่งให้แม่เมื่อวันอาทิตย์เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ในแม่โบยูนะครับอีแม่โบยูบ้านเฮาจัดส่งให้มื้อวันอาทิตย์อาจจะได้รับสินค้ามื้อวันจันทร์นะครับผมขอบบุญขอบคุณคุณแม่นวลปรางด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่สมอนนินแก้วนะครับคุณแม่สมอนนินแก้วอยู่ทางหนองตูมอำเภอเมืองนะครับอยู่ทางขอนแก่นพุ่นละอีแม่ก็เอากาแฟให้แม่น้ําในเด้อบ่าวเดียวเด้อว่าสั่นกาแฟ2กรองเชกเช่นเดียวกันนะครับเอาขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผู้เบาดิวบ่มีเงินซีมากว่างบ่มีท่องซีมาให้ดอกอีแม่มีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นนะครับมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสนดกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาเบาดิวได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอ090 2927444ครับ

ก็สิปินโดนแต่ละนออาเวลาเวลาเบิดเบิดเวลานะครับผมในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอกับผมไม่จะเฝ้ามุนคลื่นนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นที

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

แด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

และกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญาสา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai nhiều mướn nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là 20,000 đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไหล

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด
0: ้อรักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: มันบ่มีมือแต่งนะครับอย่างนั้นเพลงจากน้องเวียงณฤมลนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมมาจะสั่งกาแฟครับ
0: ได้ตัวละครับอีพอกาแฟเอาจากกอง
1: เอาสี่กองครับ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเนาะพอเนาะ
1: ครับ 1,000 บาทแม่นครับ
0: แม่นครับผมมีของแถมหนึ่งชิ้นครับอีพออยากได้อันใดดีมี
1: ของแถมอีกอย่าง
0: มีแก้วกาแฟมีเอาผ้าถุงก็ได้ครับ
1: เอาผ้าถุงครับ
0: แถมเป็นผ้าถุงเนาะพอเนาะลูกขอซื้อนามสกุลที่อยู่อีพออีเมเน่ครับ
1: แม่ได้โอ้นายบัวลาพันธโนครับ
0: นายบัวลานามสกุลยังก็พอ
1: พันธโนครับ
0: พันธโนเนาะพอเนาะสกุลให้ลูกในพันพ่อพันไม่ทันอากาศเนาะหนูนี่บอกทอดทงซื้อๆนี่
1: คร
0: ับ
1: ทอดทงสะเนาะหนูสะอูครับ
0: โอ้เอาตามตัวเลยเนาะพอเนาะ
1: บ
0: ้านเลขที่เท่าไหร่พอ
1: บ้านเลขที่12หมู่7ครับ
0: 12หมู่ที่7ตำบลหยังครับ
1: ตำบลบุ่งหวายครับ
0: ตำบล
1: บุ่งหวายตำบลบุ่งหวายครับอำเภอวาริช
0: ตำบลบุ่งหวาย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอวาริชภูมิบ่พออ
1: ำเภอวาริชำราบครับ
0: โอ้วาริชำราบ
1: จังหวัดอุบลครับ
0: จังหวัดอุบลเนาะพอเน
1: าะ
0: ครับครับผมได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อพอเบอร์นี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับครับครับขอบคุณ
1: กาวามาส่งหมดเลยคร
0: ับ ส่งออกจากบริษัทมื้อนี้แหละครับยังเร็วกับฮอดพ่อมืออื่นยังสากกับบ่เกินมือฮื้อเด
1: ้อคร
0: ับครับครับครับเอ้าสุขภาพแข็งแรง
1: พ่อกับแม่ผมเพิ่นอยากกินกาแฟ
0: ครับครับผม
2: ว่าใจที่ไหนบ่

0: เคครับขอบคุณครับเอาเบรกนี่ชั่วโมงนี้บ้าบอยบ่ได้มาผู้เดียวครับมาพร้อมกับดีเจสาวสวยอะทักทายหน่อยลูกทักทายคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหน่อย
1: สวัสดีค่ะน้องแพรวานะคะ
0: น้องแพรวานะคะคุณตาคุณยายเมตตาหลานสาวหน่อยเด้อนะครับมาซอยพออาจจะได้การมือที่2มือว่านี่แต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วบ่มีผู้มาส่งครับมื้อนี้คือกันนะครับบ่าวไว้ให้แม่บ้านอยู่นี่เพิ่นไปรับนะครับน้องแพรวามานะฮะซอยจัดรายการแล้ววันนี้แพรวาก็มีเรื่องของสาระมาฝากด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงสาระนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็โทรมาบอกมาจากกับนุ่มบอยกับน้องแพรวาก่อนนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับจากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรเขามาได้เลยสินค้าจากบ้านก้อนคำมีอะไรบ้างน้องแพรว่าเอาเว้าสู่คุณตาคุณยายฟังลูกประกอบไปด้วยอันดับแรกพระเอกของเราเลย
1: กาแฟก้อนคำค่ะ
0: กาแฟก้อนคำอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพนะครับที่น้ำตาล 0% นะลูกนะคอเลสเตอรอลไขมัน 0% ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันทานได้1กล่องเท่าไหร่ครับน้องแพรว่า
1: 350บาทค่ะ
0: 2กล่อง
1: 600บาทค่ะ
0: แล้วก็4กล่อง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: 1,000 บาทนะลูกเนาะนะครับขอบคุณนะครับเอากาแฟเรารับสายนี่สักก้อนเฮานะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับพ่อจรูนรอนศึกครับสวัสดีครับคุณพ่อจรูนได้ยินเสียงลูกไส้บ
2: ่พ่อยินอยู่
0: ครับพ่อพ่อสิสั่งของบ
2: ่มักกินเหล้าแม่มันกินกันจังได๋หยังมันกินได้บ
0: ่คันมักกินเหล้าก็กินกาแฟน้ํานี่แล้วมันก็ค่อยสิพิษเหล้าค่อยสิบ่ทําลายตับหลายแม่นมันธรรมดาละมักไผมักมันเนาะพ่อเนาะ
2: คันสั่งมาก่อนนั่นลูกสาวเอาไปกรุงเทพ
0: โอ้บัดนี้พ่อเอาจักกล้องหรอบนี่พ่อเอาจักกล้อง
2: กันที่ร้องมึงจักกล้องนี่ล่ะ
0: กล้องนึงคือเก่าเนาะพ่อจรูนรอนศึกมีเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
2: ครับ
0: ครับครับเอาดูลูกไส้ทรงให้ด้วยพ่อเด้อครับครับผมครับผมขอบคุณอีพ่อหลายๆครับ
2: เท่าไหร่คือ350
0: 350บาทครับพ่อครับครับพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่อยากฟังเพลงหยังบ่เอาเพลงนี่บ่คนสั่งน้ำนาว่าบักเคียขี้เหล้านี่บ
2: ่เอาบ่หวังความหยังเนาะมันเฒ่าแล้ว
0: มันเฒ่าแล้วเนาะพอเนาะอย่ากินแต่เหล้าอย่างเดียวเนาะโอเคพอโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแพรวาช่วยลงออเดอร์โอ้อีหล่าคือหมานแท้นะครับของแม่สมปองโพพูนลงแล้วเนาะลูกเนาะ
1: ลงแล้วค่ะ
0: ลงเรียบร้อยนะครับคุณพ่อแสงอรุณมีหรือยังยังไม่มีเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวคุณพ่อก็ปี้ไปน้องแพรวาช่วยลงคุณพ่อแสงอรุณโอ้แสงอรุณมีแล้วบ่ลูก
1: ลงแล้วค่ะ
0: สองดาวสกลนครมีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังทยอยลงออเดอร์ให้นะครับคุณจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยังลูกดูหน่อยจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยัง
1: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วเนาะเป็นกาแฟสีบำรุงสายตาหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับครบถ้วนกระบวนความขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับอีพอยอีเมียที่ซอยอุดหนุนกันมากาแฟเมื่อกี้1กล่อง350 2กล่อง
1: 600 2กล่อง600บาทค่ะ
0: 4กล่อง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: 4กล่อง 1,000 นี่จะมีของแถมเป็นอะไรบ้างลูก
1: มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแล้วก็ชุดถ้วยกาแฟค่ะ
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเลือกรับเป็นสบู่เป็นครีมนวดก็ได้ที่เป็นสินค้าของเราแล้วก็โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 อันนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้อะไรบ้างลูก
1: วิทยุกาน้ำร้อนผ้าห่มหรือว่าเลือกจะเป็นกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องก็ได้ค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือกาแฟนะครับเป็นโปรักต่อไปครับเป็นตัวบำรุงสายตาก้อนคำอันนี้ปกติราคาเต็มนะครับตัวนี้จะ 1,000 บาทครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง650บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโปร2กระปุก2กระปุกสำหรับบำรุงสายตาก้อนคำนะครับคือ 1,300อีพออีเมลจะได้ของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นจะเป็นน้ำมันนวดสบู่เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะครับหรือน้ำมันเขียว3กระปุก 1,800 ได้ลดราคาด้วยได้แถมด้วยแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับมีการน้ำร้อนไฟฟ้าวิทยุและก็กาแฟฟรีหรือรับเป็นผ้าห่มก็ได้ในช่วงนี้ ต่อไปยากระใสเส้นก้อนคำครับปกติราคาเต็มอยู่ที่850นะครับ

0: แต่เราขายเพียง
1: 450บาทค่ะ
0: อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,200 แล้วก็ได้ของขวัญชิ้นเล็ก1ชิ้นเป็นพวกแก้วกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเอาเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันนวดสบู่ได้นะครับส่วนครีมนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนวดสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรร้อนสีดำสูตรเย็นสีขาวหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวราคาเดียวกันครับ1ชิ้นราคา
1: 195บาทค่ะ
0: ซื้อตั้งแต่2ชิ้นหรือ1คู่ขึ้นไปราคาเพียง
1: 300บาทค่ะ
0: ครับก็บอกง่ายๆคือคู่ละ300เนี่ยแหละครับอีพออีแม่ส่วนสบู่อาบน้ำครับระงับกลิ่นกายพี่น้องมีกลิ่นโตกลิ่นเตานะครับอันนี้เป็นการผสานคุณค่าจากธรรมชาตินะฮะจากน้ำมันธรรมชาติ5ชนิดนะครับเป็นก้อนคำแบรนด์ Natural Body Soap ซอยทำความสะอาดผิวยังมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบประล่มผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างอ่อนโยนแก้ขั้นแก้ไข้แก้กินโตกินเตานะครับสูตรอาบน้ำก้อนสีทองราคาก้อนละ
1: 75บาทค่ะ
0: 75บาทนะครับอีพออีเมลซื้อเป็นโหลส่งฟรีหรือซื้อแกมกับสินค้ายังอื่นก่อน2ก้อนก็ส่งฟรีแต่ว่าถ้าสั่งเฉพาะสบู่เพียวๆต้องเป็น1โหลนะครับต่อไปครับเป็นสบู่สูตรล้างหน้านะครับหรือบางคนบอกว่าหน้าใสหน้าเนียนหาบางคนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะครับย่อนคล้อยตามวัยนะครับลองใส่เบิ่งครับสบู่ก่อนคําแบรนด์ Natural Fresh Soap นะครับก้อนคําแบรนด์ Natural Fresh Soap ครับอันนี้สบู่สูตรที่ผสมคุณค่าจากบัวหิมะสารสกัดจากไข่มุกสอยผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากเอตตาแซนทีนนะครับสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังสอยผิวสุขภาพดีอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างหรือบ้านเฮาเอิ้นว่าบ่ห้าวนะครับก้อนสีชมพูสูตรสบู่สูตรล้างหน้าราคา
1: 85บาทค่ะ
0: 85บาทครับพี่น้องอยากสั่งซื้อกับน้องแพรว่ากับหนุ่มบอยสุนทรชัยครับอยากอุดหนุนลูกหลานนะครับอีพออีแม่โทรเขามาได้ตลอดได้ครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์
1: 0902-7444
0: ค่ะเน้นย้ำอีกรอบลูก
1: 0902-7444ค่ะ
0: อย่าลืมครับซอยกันสนับสนุนอดหนุนลูกเต่าน้ำแน่กันแล้วกันนะครับอีพออีเมลเนาะพักฟังเพลงม้วนๆจากแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับสายกันต่อน้องแพรวาเนาะ
1: ค่ะ

0: ักคีเราครับหนึ่งงานเพลงจากกี่หน่อยใช่นะรงมาละคำฝากอันตอนเอ็นแตนสุภูสุคนไผสิว่าจังไดกะสั่งก่อนสิเฮ็ดหยังขอเปกซะก่อนท้ออีพอเราว่า กินมาตะน้อยจนเฒ่าแล้วการดื่มนี่ก็สำคัญนะครับสำคัญว่าเราจะดื่มเหล้าหรือจะให้เหล้าดื่มเรานะครับร่างกายเฮานี่สำคัญเด้มีแต่ใส่ฮะแล้วคนว่าโอ้เป็นหยังคืออีพอเราคืออายุสั้นแท้อีแม่เราคืออายุสั้นแท้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเจ้าของนำนอกจากเรื่องพฤติกรรมการกินครับพฤติกรรมการนอนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคนที่นอนน้อยนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยววันนี้นะช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับกับน้องแพรวาบ้านสมุนไพรก่อนครับมื้อนี้หลานสาวครับอีพออีแม่คุณตาคุณยายครับมีสาระมาฝากนะครับหนูอย่าขยับเข้าใกล้ๆใหม่นะลูกนะอ้าวนะฮะคนนอนดึกคนนอนน้อยเป็นยังไงคุณแพรวาเล่าให้คุณยายคุณตาฟังครับเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนลูกแป๊บนึงสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสั่งสินค้าอย่างดีเน
1: าะสวัสดีค่ะขอเพลงเลยจ้า
0: จ้าเอาเพลงอย่างจ้า
1: ไอจนทนได้อยู่ของวิงอนันต์ละมนต์ด้วยจ
0: ้
1: า
0: ไอจนทนได้อยู
1: ่จากอำเภอหนองนาคำจ้า
0: ครับผม
1: ให้ทุกพ่อทุกแม่ด้วยจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสาระน่ารู้กับน้องแพวานะครับในตอนนอนดึกนอนน้อยมีผลกับร่างกายยังไงเชิญเลยครับ
2: ค่ะการนอนดึกนะคะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังวันนี้หนูจะพามาดูนะคะว่ามันเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างโรคที่1ค่ะอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานนะคะ
0: โอ้อันนี้สำคัญเลยอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานทำไมนอนน้อยถึงเป็นอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเพราะอะไรลูก
2: จ้ะเพราะว่าการนอนดึกนะคะทำให้ระบบเผาผลาญไขมันทำงานได้ช้าลง
0: สะสมไขมันได้มันจะรวนเนาะลูกเนาะ
2: ใช่จ้ะแล้วก็การนอนดึกนะคะส่งผลให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะ
0: นี่เห็นป่ะครับแค่นอนดึกกับนอนหน่อยเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเสี่ยงที่จะเป็นอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานหากคนว่าเอาคือบ่ค่อยกินกินน้อยๆนึงแต่ว่าเจ้าของนอนหน่อยระบบร่างกายมันก็รวนเดี๋ยวข้อต่อไปรอแป๊บนึงรับสายคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกับน้องแพรว่าครับ
3: จ้าแม่วันแม่วันอย่างคนละเบอร
0: ์แม่วันใดครับ
3: วัน
0: แม่วันใดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันใด
3: แม่วันอันตากใคร
0: แม่วันซื้อเข้าโรงเรียนมาจังไดแม่วัน
3: อันเดียวนี่ละคือชื่อเดียว
0: แม่วันนามสกุลหยัง
3: แม่วันปานเมืองแหละ
0: แม่ไพรวันนามสกุลหยังเกาะ
3: ปานเมือง
0: แม่ไพรวันปานเมืองบ่ครับหรือไรวันนะ
3: เบิ่งข้อมูลเก่าเลยว่าละ
0: มันบ่ขึ้นแล้วคันเอาเบอร์ไม่โทรมามันบ่ขึ้นแล้วแม่มันสิไปเบิ่งได้จังได๋คันเอาเบอร์ไม่โทรมา
3: บัดนี้เอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของยายบอกให้เสี่ยวของแม
0: ่แม่ไรวันปานเมืองเบอร์อีแม่ลงท้าย6676น่ะเนาะ
3: อันแม่น
0: ครับผมบ้านเลขที่80หมู่5ตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูนี่เนาะ
3: แม่น
0: มื้อนี้อีแม่สิสั่งหยังครับแม่ไรวัน
3: เพิ่นเกี่ยวกาแฟแม่จ้าเพิ่นเอากาแฟห่อนึงของยายเฒ่า
0: ของกาแฟห่อนึง350บาทเนาะ
3: เอาสบู่ก้อนนึงเลย
0: สบู่สูตรล้างหน้าก้อนนึงเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เป็น435บาทนะแม่นะครับผมโอเคให้ใส่เบอร์เก่านั่นเน
3: า
0: ะ
3: จ้า
0: เอาอันไหนอีกบัดนี้
3: จังผู้ลาให้ถือเลขก่อนนะเกี่ยวยาตา
0: ห่วยมันสิถือง่ายบ่เนาะแม่เน
3: า
0: ะระวังถือเลขกับตาบ่เห็นหงมีแม่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นก่อนกันเอาแม่ลองว่าเบิ่งดูถือเลขก่อนเนาะแม่เนาะเอาโอเคครับเก็บเงินซื้อเลขมาซื้อยาตาซะแม่เอ้ยอย่าไปหวังน้ำมันบ่น่าอะไรจ้าโอเคครับโอเคครับอ่ะต่อมาครับน้องเพวาอาการนอนน้อยนอกจากจะทำให้1อ้วนลงพุงแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วข้อ2
2: ข้อ2ค่ะผู้สูงอายุเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะ
0: อ่ะน่ะทำไมมันถึงเป็นหัวใจและหลอดเลือดได้นอนน้อยเพราะอะไรลูก
2: ปกติการนอนตอนกลางคืนนะคะทำให้ความดันของหัวใจได้ลดลงแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าถ้าการนอนดึกก็ส่งผลให้ความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วหัวใจทำงานหนักค่ะความดันโลหิตสูงขึ้นค่ะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยค่ะ
0: นี่แหละครับพี่น้องผู้เฒ่าหลายคนว่าอ้าวแม่อยู่เป็นหยังแม่คือเป็นความดันแม่คือเป็นโรคหัวใจกรรมพันธุ์คือบ่มีกรรมพันธุ์ไม่มีแต่ว่าพฤติกรรมของเรานี่ครับการนอนหน่อยนี่สำคัญนะลูกเนาะนะฮะข้อต่อมาครับนอกจากเสี่ยงข้อแรกเนาะลงพุงกับเบาหวานข้อ2โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดแล้วข้อที่3ครับลูก
2: ค่ะข้อ3นะคะเป็นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะพังเพราะว่าม
4: ือปราบ10ทิศภาค2โมซาจาแสบตอนที่126รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540หมวด3ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา33ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดดีดีมากงั้นก็คงพูดกันง่ายขึ้นผมยินดีที่จะช่วยเหลือคุณทุกเมื่อและก็ทุกประเด็นนะถ้าคุณทำตามที่ผมขอไปเมื่อกี้เป็นกรณีพิเศษโอเคนะรองเอกรัฐคุณสั่งไม่ฟ้องจ่าอนุกับจ่าเกรียงกับยุติการกระทำใดๆกับอรชนและก็พวกผมขอแค่นี้แหละถ้าคุณมีอะไรที่จะให้ผมต้องช่วยเหลือแล้วล่ะก็ผมยินดีที่จะจัดการให้ทันทีท่านครับผมขอต่อรองนิดนึงว่ามาถ้าเช่นนั้นผมก็ขอให้กองเมืองที่นี่เป็นโรงพักสีขาวปราศจากการเก็บสวยไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นงานสอบสวนก็ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆไม่มีการพลิกสำนวนใดๆถ้าเป็นไปตามนี้ผมก็จะยุติตามที่ท่านร้องขอร้องเป็นกรณีพิเศษครับผมคุณจะบ้าหรือรองเอกรัฐรองผู้กำกับหนุ่มรีบเอามือถือออกห่างหูไม่เช่นนั้นขี้หูร่วงกล่าวแน่เพราะคนทางกรุงเทพกระแทกเสียงออกมาผมไม่เข้าใจที่ท่านรองพูดครับผมนี่รองเอกรัฐประเพณีเขาทำกันมายังไงจู่ๆคุณจะมาสั่งยุติผมว่าคุณน่ะบ้าแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นผมก็คงเลิกจะดำเนินคดีกับจ่าอนุและก็จ่าเกลียงไม่ได้หรอกครับและกำลังหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยคุณไม่ไว้หน้าไม่กระทั่งผมงั้นเหรอเปล่าครับคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกหรอกคืนมือถือให้อรชุนเดี๋ยวนี้ครับผมเอกรัฐรีบส่งมือถือคืนให้กับอรชุนซึ่งรับไปแบบกระชากจากมือเพราะได้ยินได้ฟังคำพูดจนหมดสิ้นและเข้าใจโดยตลอดจากนั้นอรชุนก็พูดจาทางมือถืออีกเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็เก็บหันมาตั้งป้อมเอากับเอกรัฐแบบนี้คุณเท่าก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านรองนิธิด้วยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยพี่อรชุนอย่าโยงเรื่องไปไกลขนาดนั้นสิครับเรื่องอยู่ที่กองเมืองของเราซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเลิกระบบสวยทั้งหมดกับเลิกระบบสอบสวนทำสำนวนพลิกผิวได้เมื่อไหร่ผมจะเลิกเป็นคนขวางโลกอย่างที่พี่อรชุนกับทุกคนว่าทันทีใครมันจะเลิกแบบนั้นได้วะสวป.นนทชัยสวนขึ้นเสียงกร้าวเลิกไม่ได้ก็ชนกับผมชนกับหมู่เชนชนกับจ่าตะไลและท่านมือปราบสิบแผ่นดินนับแต่วินาทีนี้ไปเลยครับรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนเสียงกล้าวบ้างฮะรองกล้าประกาศออกมาอย่างนี้เลยเหรอสวสสสักกะพร่องเสียงดังครับรองผู้กำกับเอกรัฐตอบอย่างฉาฉานไม่ขี่ม้าเลียบไข่อีกต่อไปเพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วนั่นเองดีอรชนลุกพรวดพราดตบโต๊ะเสียงโครงครามพร้อมกับยกมือชี้หน้ารองผู้กำกับรุ่นน้องคุณคิดผิดแล้วเอกรัฐที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเราและคุณจะได้รับบทเรียนอันล้ำค่าครับแล้วแต่พี่ๆทั้งหลายก็แล้วกันจะยังไงผมก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจไม่ได้หรอกครับส่วนตัวผมจะได้รับบทเรียนอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่อย่างน้อย1ใน4ก็จะต้องเป็นพยานหลวง1คนเอกรัฐงัดจิตวิทยาตื้นๆออกมาสังเกตไปด้วยว่าจะได้ผลหรือไม่ฉับพลันนั้นอรชุนนนทชัยสักกะและองอาจต่างก็หันขวับมองหน้ากันราวกับนัดเอกรัฐจึงแอบดีดมือเปาะในใจทันทีรีบเติมเชื้อดูอย่างชุดของจ่าเกรียงจ่าอนุและหมู่ทวีซึ่งแข็งกร้าวตอนแรกแต่ตอนนี้หมู่ทวีกลับใจเป็นพยานให้ผมแล้วจักราก็เหมือนกันเรียบร้อยโรงเรียนพยานหลวงไปแล้วและ1ใน4คนเนี่ยต้องเป็นพยานหลวงให้ผมอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเฮ้ยสักกะองอาจคุณ2คนอย่าคิดเป็นอันขาดผ ผมกับนนทชัยไม่เลี้ยงแน่นายทุนของเราก็ไม่เอาไว้เหมือนกันพันตำรวจโทอรชุนรีบตีปลาหน้าใส่พันตำรวจโทเอกรัตยัดเยียดเชื้อเพลิงเข้าไปอีกก็ไม่แน่นะพี่อรชุนพี่นนท์อาจจะเป็นเสียเองก็ได้เพราะมีลูกน้อยกับแฟนคนใหม่กำลังน่ารักน่าชังมีหรือจะยอมติดคุกกูเปล่านะอรชุนพันตำรวจโทนนทชัยรีบบอกเพื่อนและก็หันมาใช้เสียงกับพันตำรวจโทเอกรัตร้องหยุดพูดที่ทีทนามันเป็นไปไม่ได้หรือพี่นนท์จะยอมติดคุกทั้งที่ลูกยังแค่ขวบกว่าๆไม่ผมไม่คิดขนาดนั้นที่สำคัญผมไม่หักหลังเพื่อนล็อกสวปนนทชัยตะคอกใส่รองเอกรัฐกลับใจเย็นเป็นน้ำแข็งหันไปทางสวสสและสารวัตรสอบสวนงั้นไม่ผิดสักกะก็พี่องอาจผมยินดีต้อนรับนะครับไม่ทั้งสองสวนขึ้นพร้อมๆกันงั้นก็ตามใจงานนี้ท่านมือปราบสิบทิศไม่ละเว้นใครแน่อย่างพี่องอาจมีแม่เป็นโรคหัวใจด้วยถ้ารู้ว่าลูกต้องติดคุกติดตารางแล้วก็พอไม่ต้องพูดแล้วร้องผมบอกว่าไม่ก็ไม่สิพันตำรวจตรีองอาจปฏิเสธลั่นพี่สักกะก็เหมือนกันตอนนี้ลูกสาวกำลังจะเอ็นเข้ามหาลัยถ้าพี่ต้องติดคุกหรือถูกดำเนินคดีแล้วล่ะก็ลูกสาวพี่จะต้องขวัญเสียเอ็นไม่ติดแน่ๆผมไม่พันตำรวจโทสักกะสารวัตรสืบสวนปฏิเสธลั่นห้องแต่รีบสาวเท้าออกไปจากห้องนั้นเพราะทนฟังไม่ได้เหมือนเข็มทิ่มใจเฮ้ยนนมึงตามไปพูดกับสักกะมันนะกูดูท่าทีมันพันตำรวจโทอรชุนพล่องออกมาแต่เมื่อนึกขึ้นได้รีบชะงักคำพูดไว้และหุนหันออกไปจากห้องพันตำรวจโทนนทชัยและพันตำรวจตรีองอาจตามติดนายตำรวจทั้งสามปิดประตูห้องเสียงดังลั่นไม่เกรงใจใครใดๆทั้งสิ้นหมู่เชนกระโจนตามไปอย่างเคยชินและชะงักที่ประตูคล้ายส่งแขกจากนั้นก็กลับมากระโจนนั่งเก้าอี้ตัวเดิมจ่าสิบตำรวจดาลัยหัวเราะหึ่ๆทลองใช้จิตวิทยาแบบนี้เป็นใครก็สนทั้งนั้นแหละครับแต่ตัวท่านรองอรชุนแย่หน่อยระแวงลูกทีมจะแปรพักแทบประสาทจะกินนี่ผมใช้สงครามจิตเบื้องต้นเท่านั้นนะไม่คาดคิดเหมือนกันว่าปลาตัวโตจะตายน้ำตื้นโทท่านร้องครับจิตวิทยาแบบเนี้ยใครๆก็เขวได้ทั้งนั้นแหละซึ่งมันเท่ากับแลกเอาอิสรภาพและเพศภัยที่กำลังจะคืบคลานเข้าหาตัวเฮ้อเอาละเรานี่ทำงานแข่งกับเวลาเพราะพวกเขาก็คงรีบทำลายพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะเอาตัวรอดพันตำรวจโทเอกรัตตัดบทในที่สุดและร่วมกันวางแผนกับจ่าสิบตำรวจตะไลเพื่อหาทางต้อนทั้งนายตำรวจและผู้อยู่เบื้องหลังให้จนมุมให้เร็วที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับงานนี้เพราะนายตำรวจระดับนี้แล้วย่อมจัดเจนทุกอย่างเว้นเสียแต่จะแพ้ภัยตนเองเท่านั้นโดยเฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังในตำรวจนั้นยิ่งต้องเหนือกว่าในตำรวจไม่เช่นนั้นคงสั่งการตำรวจใหญ่เช่นนี้ไม่ได้แน่ๆรองผู้กำกับหนุ่มและจ่าแสบพุ่งเป้าไปที่สองแม่ลูกที่เข้ามาพัวพันกับตำรวจทั้งสองอย่างผิดปกติทั้งเงินทองทุ่มมาแบบไม่อั้นในความรู้สึกของเอกรัตน์และตะไลนั้นปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าเทพินกับรื่นฤดีอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดแต่สั่งการผ่านองครักษ์ที่ชื่อไมตรีและเจิดสายขึ้นมาอีกนิดร้อยเวรได้นำตัวจ่าสิบตำรวจเกรียงกับจ่าสิบตำรวจอนุส่งอัยการจังหวัดซึ่งสำนักงานอัยการอยู่ห่างไปราวๆ300เมตรเพื่อฟ้องศาลทันทีเนื่องจากสำนวนการสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการด้วยฝีมือของพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาซึ่งลงมาล้วงลูกโดยตนเองนอกจากนั้นรองผู้กำกับหนุ่มยังเตรียมที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อจ่าทั้งสองอีกบานตะเกียงถึง 4-5 ข้อหาโดยมีหนังสือลับมากถึงอัยการจังหวัดแนบท้ายสำนวนแรกไปด้วยลูกเมียและญาติของจ่าเกรียงและจ่าอนุมาที่โรงพักต้องผิดหวังอีกครั้งแต่ก็รีบตามไปที่สำนักงานอัยการในทันทีจ่าทั้งสองซึ่งเป็นมือเก็บสวยของสวปนนทชัยรู้สึกผิดหวังในตัวเจ้านายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ทั้งที่รับปากว่า ไม่เกินตะวันตกดินก็จะพ้นห้องขังและพ้นข้อหาจนบัดนี้ก็ไม่มีวี่แววจะพ้นซ้ำร้ายยังถูกส่งฟ้องศาลอีกด้วยพันตำรวจโทอรชนพันตำรวจโทนนทชัยสวปพันตำรวจโทสักกะสวสสและพันตำรวจตรีองอาจสารวัตรเวรเมื่อออกจากห้องพันตำรวจโทเอกรัตน์แล้วและถูกยุแยงตะแคงรั่วจนออกอาการเห็นได้ชัดนายตำรวจทั้งสี่คุมกันไม่ติดแล้วต่างก็เข้าห้องทำงานของใครของมันแทนที่จะไปรวมกันในห้องของใครคนใดคนหนึ่งเพื่อปรึกษากันต่อต้านการรุกคาดของพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศมือปราบสิบทิศและพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาพันตำรวจตรีองอาจรีบหย่อนก้นลงเก้าอี้นวมหนาหายใจหอบทีคำพูดของพันตำรวจโทเอกรัตน์นั้นดังก้องสอดราวกับกำลังโดนกรอกหูอยู่ก็ไม่ปานมือปราบสิบทิศไม่เคยละเว้นใครหน้าไหนอย่างพี่องอาจนี่นะครับแม่กำลังป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ถ้ารู้ว่าพี่กำลังมีเรื่องมีราวถึงขั้นดาวร่วงจากบ่าและติดคุกติดตารางแล้วล่ะก็คิดดูเถอะท่านจะเป็นเช่นไรเฮ้อทำไงดีวะเนี่ยรองเอกรัตน์พูดไม่ผิดไปจากนั้นเสียด้วยแม่เรากำลังป่วยเป็นโรคหัวใจผู้บัญชาการสงครามไม่ไว้หน้าใครจริงๆด้วยเรารู้ดีว่าไม่มีใครช่วยใครได้ในเรื่องนี้แม้แต่ท่านรองนิติก็ช่วยพวกเราไม่ได้ทำไมเราคิดผิดแบบนี้วะที่ไปเข้ากับฝ่ายรองอรชุนทำไมไม่คิดที่จะเข้าฝ่ายรองเอกรัตน์เลยคิดได้แบบนี้ไม่สายไปหน่อยหรือนี่เอาละเราเท่านั้นที่จะช่วยเราเองไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้ววะเราต้องไม่ดวงคดีแม่เราจะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจนโรคหัวใจกำเริบทำพิษเรามีแม่คนเดียวเท่านั้นท่านจะต้องไม่เป็นอะไรแต่เรายอมเสียสัจจะเสียเพื่อนเสียนายคนเรามันมีธาตุแท้ของการเห็นแก่ตัวเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละใครจะมากจะน้อยหรืองัดออกมาใช้เมื่อไหร่แค่นั้นสารวัตรสอบสวนตัดสินใจเด็ดขาดในอันที่จะคลานเข้าไปหารองเอกรัตน์ซึ่งเปิดประตูอ้ารอรับคนที่จะเป็นพยานอยู่สัญญาณโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นองอาจรีบคว้าหูโทรศัพท์มากรอกคำพูดลงไปฮัลโหลผมพันตำรวจตรีองอาจครับผมพี่อาจเดี๋ยวพูดนะคะอ๋อเดี๋ยวเหรอมีอะไรเลยพี่ว่ามาพี่กำลังงานยุ่งเขารีบบอกกับผู้เป็นพันยาแม่พี่บอกกับเดียว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมารู้สึกแน่นหน้าอกนิดๆเดียจะพาท่านไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ยังไงแล้วถ้าพี่ว่างตามไปก็แล้วกันนะคะรีบพาท่านไปเถอะพี่จะตามไปแต่ขอสาสางงานนิดนึงค่ะค่ะเท่านี้นะพี่สวัสดีค่ะหวัดดีหวัดดีเขากรอกเสียงลงไปรัวเร็วใจระทึกขึ้นมาซึ่งกระตุ้นให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดในอันที่จะฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนสวสสสักกะเดินวนเวียนไปมาภายในห้องทำงานเพราะนั่งไม่ลงแล้วสมองหมุนติ้วพี่สักกะก็เหมือนกันตอนนี้ลูกสาวของพี่กำลังจะเอ็นเข้ามหาลัยซึ่งใช้สมาธิสูงมากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆแต่ถ้ารู้ว่าพ่อกำลังมีเรื่องถึงขั้นติดคุกติดตารางแล้วล่ะก็มีผลกระทบถึงจิตใจลูกสาวของพี่อย่างแน่นอนครับท่านผู้บัญชาการสงครามน่ะท่านเกลียดตำรวจที่นอกคอกแตกแถวรีไถประชาชนท่านฝันไม่เลี้ยงแน่200กว่ารายเข้าไปแล้วที่ท่านเอาเข้าคุกผมยินดีต้อนรับนะครับถ้าใครจะเป็นพยานให้ผมก็รู้กันอยู่ว่าถ้าเป็นพยานแล้วก็เท่าก็รอดตัวไปคำพูดของพันตำรวจโทเอกรัตน์นายตำรวจรุ่นน้องแต่ตำแหน่งสูงกว่าดังก้องหูพันตำรวจโทสักกะสารวัตรสืบสวนซึ่งเขานั่งก้นไม่ติดพื้นในที่สุดก็เดินมาที่เก้าอี้นวมของเขาเองแล้วทิ้งก้นลงไปแบบไม่ต้องยั้งพร้อมทั้งถอนใจเฮือกใหญ่เฮ้อทำไมเป็นแบบนี้ไปได้วะเนี่ยไอ้เราให้ลูกน้องเก็บสวยอยู่ดีๆกลับต้องมาอับจนถึงเพียงนี้เอายังไงดีวะนี่สักกะยังตัดสินใจไม่ถูกต้องสะดุ้งนิดนึงเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นพร้อมทั้งลูกทีมในสายสืบสวน3นายกรูกันเข้ามาชิดเท้าด้วยสีหน้าสีตาร้อนรุ่มพอๆกับหัวหน้าทีมซึ่งประกอบไปด้วยจ่าสิบตำรวจสุรเดช 10ตำรวจเอกพันนาและ10ตำรวจเอกเพียรเฮ้ยนั่งก่อนว่ามีเรื่องจะปรึกษาว่ะครับผมลูกทีมทั้ง3รับเป็นเสียงเดียวกันแล้วนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะจ้องหน้าหัวหน้าทีมพร้อมกับรอฟังด้วยใจระทึกพวกเราอย่าเพิ่งเก็บสวยตอนนี้นะพันตำรวจโทสักกะสั่งการเป็นคำสั่งแรกจ่าสิบตำรวจเดชรีบบอกเราก็เก็บเพียง1ใน3ตามที่สารวัตรสั่งอยู่แล้วนี่ครับไม่ต้องเก็บเลยเมื่อกี้อ้วท่านรองอรชุนสวปนนทชัยและสารวัตรองอาจได้ยกทีมเข้าไปใช้อำนาจบีบบังคับให้รองเอกลักษณ์ปล่อยตัวจ่าอนุกับจ่าเกรียงที่ไหนได้รองเอกลักษณ์ไม่เพียงไม่ยอมยังนำตัวจ่าทั้งสองส่งอัยการฟ้องศาลด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะรองเอกรัฐกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเล่นงานนายตำรวจทั้งหมดด้วยโดยมีจ่าตะไลกับหมู่เชนเป็นลูกทีมเราสี่คนหงายหลังกลับมาไม่เป็นท่าเลยทีเดียวคนคนเดียวทำไมเอาชนะคนทั้งหมดได้ล่ะครับสารวัตรสิบตำรวจเอกพันนารีบถามคนคนเดียวที่ไหนกันมือปราบสิบแผ่นดินหนุนหลังอยู่และกำลังดูอยู่วงนอกท่านไว้หน้าใครที่ไหนกันหามือปราบสิบแผ่นดินร่วมวงด้วยจริงๆหรือนี่ครับสารวัตรสิบตำรวจเอกเพียรถามเสียงดังก็เจ๋งสิวะว่าพูดเล่นที่ไหนกันและจะทำยังไงกันดีครับเพราะเท่ากับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมันไม่มีทางมิดหรอกครับจ่าเดชว่าเสียงสั่นรัวนั่นสิจ่าอ้วกกำลังคิดอยู่นี่แหละพอดีพวกลือเข้ามาคืองี้นะอ้วกคงจะยอมงอแต่ไม่ยอมหักหาความหมายของสารวัตรก็คือตำรวจชั้นประทวนทั้ง3หลุดปากเป็นประโยคเดียวกันใช่อ้วกและพวกลือทั้ง3จะต้องรีบเข้าพบรองเอกรัฐให้การเป็นพยานไม่อย่างนั้นภัยมาถึงตัวแน่เพราะมันหลายเรื่องหลายราวใครเห็นด้วยไหมสักกะรีบถามในตอนท้ายทั้ง3หันมาสบตากันทันทีและต่างก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านเพราะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดในวินาทีสุดท้ายที่จะอับจนนั่นเองเอาเลยครับสารวัตรมันจวนตัวเต็มทีและก็จำเป็นด้วยเล่นกับมือปราบสิบทิศเล่นยากนะครับลูกน้องทั้ง3สนับสนุนลูกพี่ทันทีเพราะรู้เรื่องราวจวนตัวนี้มาก่อนแล้วจึงสนับสนุนความคิดในทันทีทันใดพันตำรวจโทนนทชัยสารวัตรป้องกันและปราบปรามนั่งนิ่งที่เก้าอี้ทำงานของตนเองอย่างเงียบงันนับตั้งแต่แตกพ่ายมาจากห้องของพันตำรวจโทเอกรัฐเหงื่อการของสวปร่างใหญ่ผิวสีหมึกผุดซึมทั่วตัวและใบหน้านับตั้งแต่ถูกรองเอกรัฐจี้ด้วยคำพูดที่เขาแทบจะบ้าคลั่งพี่นนท์มีลูกน้อยอายุขวบกว่ากำลังน่ารักน่าชังด้วยพี่จะยอมไม่มีเรื่องไม่ห่วงลูกน้อยหรือยังไงครับเฮ้ยทำไมเราต้องอับจนขนาดนี้วะแม่งเอกรัฐมันจี้จุดอ่อนของเราทำไงดีวะเนี่ยผู้การสงครามนั่นมฤตยูดีๆนี่เองล้อเล่นไม่ได้คืนเราไม่ฉกฉวยโอกาสเป็นพยานมีหวังเรื่องยาวแน่ตามประวัติการแล้วไม่เคยมีตำรวจนายไหนที่จะพ้นเงื้อมมือของมือปราบสิบทิศได้แม้แต่คนเดียวโดนคุกหมดทุกรายซึ่ง200กว่ารายเข้าไปแล้วส่วนในเรื่องราวของเราก็เหมือนกันขืนสู้คดีก็มีหวังติดคุก 100% แต่ถ้าฉีกตัวไปเป็นพยานหลวงเราก็จะพ้นข้อหาเอาไงดีว่าไอ้อรชุนมันคงด่าเปิงแน่สักกะและองอาจก็คงมันเหมือนกันด่าเราอย่างเสียหายแน่ถ้าเราทรยศพวกมันแต่ถ้าไม่ฉกฉวยโอกาสเกิดเราสู้คดีไม่หลุดล่ะลูกเรามีรับเคราะห์กรรมหรือว่านี่กำลังน่ารักน่าชังจริงๆด้วยโถลูกพ่อนนทชัยพึมพำออกมาแล้วใช้สมองอย่างหนักต่อไปถ้าเราตัดช่องน้อยแต่พอตัวรีบเข้าพบรองเอกรัฐแจ้งความจำนงจะเป็นพยานหลวงอรชุนสักกะและองอาจและก็ตำรวจทุกนายในกองเมืองจะต้องตราหน้าว่าเราเป็นผู้ทรยศหักหลังเพื่อนครั้นไม่ทำสักกะมันจะต้องทำแน่ๆเพราะก็อย่างที่ร้องเอกรัฐว่าลูกสาวของสักกะกำลังจะเอ็นเข้ามหาลัยขืนสักกะมีเรื่องมีราวต้องกระทบต่อความรู้สึกของลูกสาวมันแน่ๆอาจจะเอ็นไม่ติดองอาจก็เหมือนกันแม่ของมันป่วยเป็นโรคหัวใจออดๆแอดแอดขืนมีเรื่องแบบนี้กระทบมีหวังแม่ของมันไปเร็วเพราะงั้นองอาจจะต้องรีบเข้าพบรองเอกรัฐอย่างไม่ต้องสงสัย พื่อเสนอตัวเป็นพยานหลวงโอ้ยเอายังไงดีวะถ้าไม่ทำก็มีเรื่องแน่มือปราบสิบทิศไม่เคยไว้หน้าใคร
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143

0: ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6-7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10-13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10-11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
4: จากการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
3: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำ ขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
2: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมทันที
7: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่ เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
6: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
8: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
9: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในทางกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัด หรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทและสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพ พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่าย

0: ที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

0: บ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเถื่อนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
5: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
5: ป้าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นละเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไป
5: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
5: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: ai ye mue ne
1: bo mi
0: dok ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊บ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์คนทั้งสองยืนจ้องดูกันอยู่เป็นเวลานานลัตตปาณีมั่นใจว่าพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเรวัตตะคนที่เธอรักและบูชาและกำลังจะเดินทางไปพบแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลา 15-16 ปีและพระเรวัตะมีอายุ40ปีแล้วแต่ท่านก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกับเมื่อเธอได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจในชาติก่อนความดีใจตื่นเต้นที่ได้พบกับคนรักโดยไม่ได้คาดฝันทำให้เธอลืมสิ่งใดหมดในโลกเธอค่อยๆเดินทื่อเข้าไปหาพระเถระอย่างช้าๆแต่มั่นคงคล้ายๆกับว่าการก้าวเดินของเธอเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเรวัตตะชื่อนี้หลุดออกจากปากของเธอเองโดยไม่ได้ตั้งใจฝ่ายพระเถระเองก็ยืนตัวแข็งอยู่กับที่พรายมนต์สะกดแม้ว่าหน้าตาของลีลาวดีในชาติใหม่จะไม่เหมือนกับลีลาวดีในชาติก่อนแต่พลังจิตใจและพลังความรักอันเป็นอมตะของลีลาวดีคนเดิมก็ฉายแสงออกมาคลุมรูปร่างหน้าตาของเธอจนทำให้ท่านทราบชัดว่านี่คือลีลาวดีอย่างแน่นอนเมื่อเดินทางมาถึงพระเถระหญิงสาวได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของพระเถระเอามือทั้งสองกอดขาพระเถระไว้แน่นน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติอย่างล้นพ้นได้ไหลเอ่อออกมาเต็มเบ้าตาและไหลอาบแก้มลงเปียกชุ่มชายจีวรของพระเถระเรวัตะเธออุทานออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงอาการหมดสติอยู่แทบเท้าของพระเถระนั่นเองพระเรวัตะยังคงยืนนิ่งตาทั้งสองมองไปที่ข้างหน้ายังไม่มีจุดหมายความคิดสับสนวุ่นวายจนอธิบายไม่ถูกความดีใจและความงงงันต่อเหตุการณ์เกือบจะทำให้ท่านเป็นลมล้มพับลงไปเช่นเดียวกับรัตตปาณีแต่อาศัยที่ได้อบรมจิตใจมาเป็นเวลานานจึงพอระงับยับยั้งใจประคองสติไว้ได้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นความคิดเดิมก็เกิดขึ้นอีกมันเป็นความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและหมู่คณะกับความรักความสงสารในรัตตปาณีหรือลีลาวดีนั่นเองเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าจะรีบหนีไปเสียจากกองเกวียนและจะไม่ยอมพบลีลาวดีทั้งนี้ก็เพื่อปิดทางของศัตรูที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทแต่อาจจะเป็นเพราะแรงบุญแรงกรรมของลีลาวดีทำให้ท่านหนีไม่พ้นต้องได้เผชิญหน้ากับลีลาวดีเข้าจนได้ ในภาวะอันคับขันยิ่งยวดเช่นนี้ท่านจะทำอย่างไรดีหลังจากคิดอยู่ด้วยจิตใจอันสับสนวุ่นวายพระเถระก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่พ่ายแพ้แก่ศัตรูครู่ใหญ่ผ่านไปลีลาวดีก็ฟื้นจากวิสัญญีภาพเธอกอดรัดเท้าทั้งสองของพระเถระไว้อย่างมั่นคงเงยหน้าอันนองน้ำตาขึ้นดูพระเถระแล้วก็รำพันว่าหลวงพี่ขาในที่สุดเทวดาฟ้าดินก็ดลบันดาลให้ลีลาวดีมาพบกับหลวงพี่อีกลีลาวดีดีใจเหลือเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลีลาวดีจะไม่ยอมให้หลวงพี่จากไปอีกลีลาวดีจะอยู่กับหลวงพี่ตลอดไปพระเรวัตะยังคงยืนนิ่งอยู่เป็นรูปปั้นตาจ้องมองไปข้างหน้าเขม็งแม้กายของท่านจะอยู่ในอาการสงบแต่จิตใจของท่านสับสนวุ่นวายด้วยความคิดร้อยแปดพันประการหลวงพี่ขาลีลาวดีลำพันต่อไปพรางเอามือลูบแข้งขาพระเถระด้วยความชื่นชมยินดีเป็นเวลาเกือบ20ปีทีเดียวที่เราต้องพลัดพรากจากกันแต่ดูหลวงพี่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากมายอะไรหลวงพี่ยังดูเป็นเรวตาคนเก่าของลีลาวดีทุกประการพอเห็นครั้งแรกลีลาวดีก็จำได้ทันทีลีลาวดีดีใจเหลือเกินเธอพูดพรางยกชายจีวรของพระเถระแนบที่แก้มของตนความรักหนอความรักพระเถระอุทานอยู่ในใจเจ้าช่างมีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายเจ้าลงได้หลวงพี่ขาลีลาวดีพูดเมื่อเห็นพระเถระยืนนิ่งหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้หรอกหรือลีลาวดีลูกสาวสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีลีลาวดีผู้รักบูชาท่านยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดีได้สละแม้ญาติพี่น้องและเคหสถานออกตระเวนหาหลวงพี่จนไปพบเข้าที่พระเวรุวนารามยังไงล่ะเมื่อมาถึงตอนนี้เธอหยุดชะงักไปชั่วครู่คล้ายกับคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วกล่าวต่อไปจริงสินะลีลาวดีตายแล้วเกิดใหม่กับมารดาบิดาใหม่หน้าตาของลีลาวดีคงเปลี่ยนแปลงไปหลวงพี่คงจำลีลาวดีไม่ได้แต่หลวงพี่ขาหน้าตาลีลาวดีจะเป็นคนอื่นจิตใจของลีลาวดีก็ยังเป็นดวงเดิมจิตใจเดิมที่เต็มไปด้วยความรักบูชาหลวงพี่ยังไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหลวงพี่อย่าได้สงสัยเลยขณะที่พระเถระกำลังยืนแน่นิ่งอยู่นั่นเองชายชราหัวหน้ากองเกวียนพร้อมด้วยลูกน้อง 3-4 คนซึ่งได้เห็นเหตุการณ์อันแปลกประหลาดและยืนดูอยู่ด้วยความประหลาดใจเป็นเวลานานก็วิ่งมาถึงนี่เกิดเหตุอะไรขึ้นท่านสมณะรัตปาณีชายแก่ถามขึ้นด้วยความงุนงงพลางเข้าไปจับดึงให้ยืนขึ้นคุณลุงขารัตปาณีหันไปพูดกับชายแก่เราไม่ต้องเดินทางไปกรุงราชคฤห์ต่อไปแล้วรัตปาณีได้พบกับคนที่รัตปาณีอยากพบแล้วชายชลาและลูกน้องทั้งสี่คนต่างตกตะลึงพลึงเพลิดมองดูพระเถระพลางดูรัตปาณีพลางเธอหมายความว่าอย่างไรชายชลาถามอธิบายให้ลุงฟังหน่อยสิลุงงงไปหมดแล้วพระภิกษุที่ยืนอยู่ข้างหน้าเรานี้คือเรวัตะคนรักของลีลาวดี พอได้ยินเท่านั้นชายทั้งห้าคนต่างจ้องมองไปที่พระเถระเป็นตาเดียวกันชายแก่ทำคิ้วขมวดด้วยความฉงนสนเท่และถามว่าเธอจำได้แน่หรือรัตปาณีเธอจำไม่ผิดแน่หรือลีลาวดีจำคนรักของตนไม่ได้ก็คงไม่มีใครในโลกนี้จะจำอะไรได้เธอยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวและทำท่าจะตรงไปหาพระเถระชายชราต้องยึดแขนไว้เมื่อแน่ใจแล้วว่าพระภิกษุรูปนี้คือเรวัตเถระแน่ชายชราส่งเสียงหัวเราะอย่างผู้มีชัยแล้วพูดว่าท่านสมณะท่านเก่งมากที่สามารถปกปิดตัวเองไว้อย่างแนบเนียนปล่อยให้ข้าพเจ้านินทาท่านต่อหน้าท่านเองยังหมดไส้หมดพุงท่านสมณะในที่สุดท่านก็เดินทางมาสู่อุ้งมือของเราเองโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์พระเถระไม่สามารถจะทนฟังคำเย้ยหยันถากถางของศัตรูได้ท่านจึงรีบก้าวเท้าออกเดินทันทีทันใดนั้นลีลาวดีโผล่เข้ากอดเท้าของพระเถระอีกแล้วรำพันด้วยใบหน้าอันหม่นมองว่าหลวงพี่ขานี่หลวงพี่จะไปไหนทำไมหลวงพี่ไม่สนทนากับลีลาวดีบ้างเลยหลวงพี่ไม่เชื่อหรือว่านี่คือลีลาวดีหลวงพี่ยังสงสัยอะไรอีกถามมาเถิดลีลาวดีจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดหลวงพี่จะจากลีลาวดีไปไม่ได้ในชาติใหม่นี้เราจะไม่มีวันพลากจากกันเป็นอันขาดพระเถระหยุดยืนชะงักแน่นิ่งอยู่กับที่เดิมหลวงพี่คะลีลาวดีพูดต่อด้วยเสียงสั่นพร่าถ้าหลวงพี่ยังไม่เชื่อลีลาวดีลีลาวดีจะพาหลวงพี่ไปพิสูจน์ความจริงที่กรุงพาราณสีที่กรุงสาวัตถีที่ราชคฤห์และทุกคนทุกแห่งซึ่งมีพยานหลักฐานรับรองข้อนี้เราจะเดินทางไปสาวัตถีด้วยกันไปให้คุณแม่ในชาติก่อนของลีลาวดีอธิบายให้ฟังหลวงพี่จะต้องเชื่อลีลาวดีแน่ๆขอนิมนต์หลวงพี่นั่งลงก่อนเถอะเราจะได้สนทนากันถึงความหลังในชาติก่อนลีลาวดีจะจัดภัตตาหารมาถวายท่านสมณะชายชราในกองเกวียนกล่าวขึ้นท่านยืนอยู่ที่นี่นานมากแล้วคงจะเหนื่อยขอเชิญท่านกลับไปพักผ่อนที่เกวียนของเราก่อนเราจะได้จัดภัตตาหารมีรถเลิศถวายเราจะจัดการต้อนรับท่านอย่างดีที่สุดปล่อยท่านเสียเถอะรัตปาณีพอรัตปาณีคลายมือพระเถระก็เริ่มออกเดินอีกหญิงสาวผู้น่าสงสารได้โผล่เข้ากอดเท้าของท่านไว้อีกแล้วก็ร้องไห้บรรยากาศอันหนักอึ้งนั้นดำเนินไปครู่ใหญ่พระเถระจึงรวบรวมสติกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกกุมาริกาเอ๋ยเธอเชื่อแน่แล้วหรือว่าพระภิกษุที่เธอกำลังจับตัวไว้และสนทนาอยู่นี้เป็นคนรักของเธอลีลาวดีเงยหน้ามองดูพระเรวตะด้วยดวงตาละห้อยเธอคลายมือจากพระเถระยืนขึ้นแล้วเพ่งดูพระเถระอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเธอก็ยืนยันออกมาด้วยความมั่นใจว่าหลวงพี่ขาลีลาวดีอาจจะจำคนอื่นผิดอาจจะจำสิ่งอื่นผิดแต่สำหรับคนที่เป็นคนรักของลีลาวดีแล้วลีลาวดีไม่มีวันจะจำผิดเป็นอันขาดถ้ามนุษย์ในที่นี้ไม่สามารถจะเป็นพยานแก่ลีลาวดีได้ เทพเจ้าเหล่าเทพยดาทุกองค์ก็คงยินดีจะเป็นพยานให้แก่ลีลาวดีหลวงพี่ขาแม้ว่าเราจะจากกันไปนานตั้งแต่ 15-16 ปีแต่ภาพของหลวงพี่ยังสถิตอยู่ในคู่ใจของลีลาวดีอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดลีลาวดีจำไม่ผิดหรอกไม่เฉพาะรูปร่างของหลวงพี่เท่านั้นดอกที่ยังคงเดิมแม้แต่ซุ้มเสียงของหลวงพี่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยกุมาริกาเอ๋ยพระเถระกล่าวพลางถอนหายใจอย่างหนักหน่วงการเห็นคนแปลกหน้าเพียงชั่วครู่และก็ทึกทักเอาว่าเป็นคู่รักของตนนั้นออกจะเป็นการกระทำที่วู่วามเกินไปพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ชื่อเรวัตตะมีจำนวนมากแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาซุ้มเสียงคล้ายๆกันก็มีมากเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่านี่คือเรวัตตะคู่รักของเธอหลวงพี่ไม่ยอมเชื่อลีลาวดีหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงเศร้าน้ำตาไหลพรากออกมาอีกเธอค่อยๆคลายมือออกจากเท้าพระเถระแล้วก็นั่งก้มหน้ามองดูพื้นดินท่านสมณะชายแก่พูดขึ้นบ้างท่านพูดถูกที่ว่าการตัดสินใจของลัตตปณีอาจจะผิดพลาดการสนทนากันนานๆเท่านั้นอาจจะทำให้ท่านเชื่อถือขอนิมนต์ท่านไปรับประทานอาหารพักผ่อนให้สบายที่กองเกวียนของเราก่อนเถิดเราจะได้สนทนาไต่ถามสอบสวนกันให้แจ่มแจ้งถ่องแท้ขอบคุณท่านอุบาสกขอเชิญท่านพาหลานสาวกลับไปก่อนเถิดอาตมาจะเดินทางต่อไป

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ190
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีที่เที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้น ปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
3: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุน
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: วิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
2: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลาย ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: yêu mến nè
2: bố mi đó
1: ý lý thì ai khán giả là xoáng mơn đơ
2: bố mi đó
1: khóc khôn lê lái khắp ai liệt bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
2: nhưng và bố mi đó
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: ๆเออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

0: อบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครมีสีหน้าดีขึ้นยิ้มออกมาได้อีกครั้งเราเองในทางส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นศัตรูใดๆต่อท่านเราเป็นข้าทหารของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นและหน้าที่ของเราก็คือซื่อสัตย์ต่อคำสั่งโดยชีวิตไม่ว่าจะบัญชาใช้ให้เราทำอะไรนั่นนะเป็นลักษณะของทหารที่ดีและทหารที่ดีนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดด้วยชัยยันสอดมาหน้าตาเฉยอุตมะชำเลืองมองหน้ายกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดนิดๆท่านจะถามอะไรเราก็ได้แต่ขอร้องอย่าให้เราต้องลำบากใจที่จะตอบก็แล้วกันแต่ทหารที่ดีที่สุดนั้นต้องมีความคิดอ่านของตนเองด้วยว่าควรจะเลือกเป็นข้าทหารของเจ้านายประเภทไหนถ้าเจ้านายชั่วเราก็กลายเป็นทหารชั่วไปด้วยสิอดีตนายทหารปืนใหญ่กล่าวต่อมาโดยเร็วคราวนี้อุตมะจ้องหน้าชายยันสายตาตรงเจ้าหนุ่มท่าทางกำแหงหาญจะเป็นคนที่ปากพร้อยที่สุดและก็น่าจะสร้างอันตรายให้เกิดขึ้นได้จากปากของเจ้าเองชายยันไม่โกรธ

เราก็อยู่รับใช้ซื่อสัตย์สุจริตด้วยพอเจ้านายชั่วเราก็หนีไม่อยู่รับใช้ใส่เสื่อมเสียเกียรติภูมิของเรากุตมะเริ่มหัวเราะอารมณ์ดีขึ้นขณะนั้นมาเรียก็แทรกถามขึ้นอย่างกระทันหันเกินความคาดคิดรู้ตัวล่วงหน้าของทุกคนโอตามาผู้เฒ่าเมื่อประมาณรอบขวบปีที่แล้วมีคนต่างถิ่น2คนลักษณะคล้ายๆพวกเราที่มากันนี้ได้ผ่านเข้ามายังดินแดนของท่านบ้างหรือไม่ท่านเห็นหรือรู้ข่าวของเขาบ้างไหมอาการของขุนพลเฒ่ามรกตนครดูเหมือนจะชะงักต่อคำถามนั้นขณะนั้นเองก่อนที่กุตมะจะพูดคำใดออกมาจากภาวะอ้ำอึ้งเหมือนตัดสินใจไม่ถูกรหัสยะผู้ขี่ม้าคุมพลอยู่เบื้องหลังก็ควบตัดขบวนตรงเข้ามาถึงจ้องมองดูเฉลยทุกคนที่เดินแวดล้อมรอบม้าของกุตมะด้วยความสงสัยพร้อมทั้งหันไปจ้องหน้าที่ปรึกษาฝ่ายทหารเอ่ยถามขึ้นห้าวๆว่ามีเรื่องอะไรกันเหรอกุตมะเฉลยเหล่านี้คิดจะต่อสู้หรือว่าหนีกระมังเราไม่ได้คิดหนีหรอกรหัสยะและจะไม่ต่อสู้ด้วยถ้าไม่จำเป็นเชิดถาเป็นคนตอบโต้แทนโดยเร็วทั้งที่เป็นคนใจเย็นที่สุดท่านหัวหน้าคณะก็ออกจะหมั่นไส้อุปราชพระอนุชาผู้ยะโสโอหังขึ้นมาเต็มที่แต่ก็ยังฝืนยิ้มให้พวกเราเพียงแต่จะสนทนากับท่านขุนพลกุตมะเท่านั้นแหละรหัสยะเสียปากอันอุดมไปด้วยหนวดเคราประกายตาเต็มไปด้วยแววหยามเหยียดและประสงค์ร้ายอยู่เช่นนั้นสำนึกเงาหัวไว้ด้วยเจ้าพวกเดนตายทั้งหลายที่เจ้าเดินเชิดคออยู่ได้ขนาดนี้เป็นเพราะประกาศสิทธิ์สั่งจากสิงหราให้จับเป็นพวกเจ้าเท่านั้นหาไม่ขอของพวกเจ้าจะหลุดจากบาไปหมดสิ้นแล้วอย่านึกว่าเจ้าจะมีอาวุธพิเศษแล้วต่อสู้กับกองทัพได้หรือว่าจะทำให้ข้าพรานพึงหวาดกลัวเอาละพวกเจ้าได้สำแดงอำนาจของอาวุธให้ข้าได้เห็นแล้วมันก็ไม่พิเศษไปสักเท่าไหร่หรอกแต่บัดนี้เจ้าจงดูฝีมือทหารเลวของข้าบ้างรหัสยะชี้มือขึ้นไปบนอากาศทุกเคินเงยหน้าตามเห็นเหยี่ยวใหญ่สี่ห้าตัวกำลังบินว่อนช้าๆเป็นวงกลมติดตามกองทัพทั้งหมดอยู่ในระยะสูงประมาณ30ฟุตอุปราชแห่งแผ่นดินแผดเสียงหัวเราะก้องแล้วหยุดหัวเราะลงอย่างกระทันหันโบกมือเป็นสัญญาณกับนายทหารคนสนิทคนหนึ่งที่ขี่ม้าเคียงติดอยู่เอามันลงมาชายผู้มีอำนาจสั่งด้วยเสียงอันดังทหารผู้นั้นปลดธนูและดอกศรออกจากบริเวณที่ติดอยู่กับอานม้าพาดสอนขึ้นสายหนาวอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยลูกธนูออกจากแหลงเสียงครางหวิวท่ามกลางสายตาตะลึงงันของอาคันตุกะต่างแดนพุทธตกเป็นเฉลยดอกธนูพุ่งทะยานขึ้นด้วยความเร็วจนดูไม่ทันจะเห็นชัดอีกครั้งก็ต่อเมื่อก้านอันยาวประมาณช่วงแขนของมันเสียบทะลุกลางตัวเหยี่ยวเคราะห์ร้ายผลักร่างนกใหญ่ที่กำลังร่อนอยู่นั้นให้พังงาลอยขึ้นไปบนอากาศด้วยแรงกระแทกจากนั้นก็ม้วนติ้วลงมาสู่พื้นตกอยู่ตรงหน้าขบวนหาบหามของฝ่ายเฉลยทั้งหลายทหารเดินเท้าคนนั้นวิ่งเข้าไปเก็บดอกธนูซึ่งเสียบทะลุกลางอกเหี่ยวซึ่งบัดนี้เลือดทะลักออกมาจากจงอยปากมันผวาเปียกอยู่ 2-3 ครั้งก่อนที่จะคอพับแน่นิ่งสิ้นลมปราณทหารคนนั้นนำซากเหี่ยวมาส่งให้รหัสยะผู้ถือชูอวดให้เห็นในมือนกบินอยู่บนอากาศธนูจากทหารเลวของข้ายังสอยลงมาได้นับประสาอะไรกับพวกเจ้าเดินดินเพียงแค่11ชีวิตเฉลยทั้งหมดหันมามองหน้ากันชายยันกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆกระซิบกับพักพวกเสียงแหบๆเอาเรื่องไอ้พวกนี้มันมือขมังธนูที่สุดไม่น่าจะเชื่อเลยเฉยไว้เดี๋ยวฉันจัดการเองเชษฐาขยิบตากับทุกคนแล้วพูดยิ้มๆกับรหัสยะผู้ของขนรหัสยะฝีมือทหารเลวของท่านก็ยังเลวสมชื่ออยู่นั่นแหละธนูดอกเดียวยิงได้นกตัวเดียวเท่านั้นเองเลยพอจะมีทหารประเภทดีของท่านสอยนกที่กำลังบินลงมาให้มากกว่า1ตัวโดยธนูเพียง1ดอกได้หรือไม่หรือว่าท่านผู้เป็นขุนทัพจะแสดงให้เราดูเป็นขวัญตารหัสยะเบิกตาแทบถลนร้องลั่นจะพูดอะไรเช่นนั้นเจ้าเสียสติเหรอธนูเพียงดอกเดียวยิงออกไปครั้งเดียวฉันไหนจะถูกเป้าหมายพร้อมกันทั้ง2เป้าได้นอกจากจะเป็นอิทธิฤทธิ์มายาของปีศาจไม่จำเป็นจะต้องเป็นอิทธิฤทธิ์มายาของปีศาจหรอกอิทธิฤทธิ์จากฝีมือของพวกเรานี่แหละเจ้าคอยดูก็แล้วกันรหัสยะพร้อมกับกล่าวเชิดฐานดึงปืนจุด44ประจำตัวออกมาในขณะที่พรรคพวกทุกคนพากันจ้องตาค้างเดาไม่ถูกว่าท่านหัวหน้าคณะจะมีลูกไม้ดีอะไรแสดงให้รหัสยะและทหารมรกตนครทั้งหลาย
เห็นจากคำพูดอวดอ้าง

0: อันไม่มีทางจะทำได้นั้นถ้ามีปืนลูกซองอยู่ด้วยสักกระบอกหนึ่งก็ไม่เป็นการยากเลยที่จะเล่นกลให้เจ้าพวกนี้ดูแต่นี่ก็ตระหนักดีว่าอาวุธติดตัวที่เหลืออยู่ก็แค่ปืนสั้นคนละกระบอกอย่าว่าแต่หญิงเหยี่ยวที่กำลังร่อนอยู่กลางอากาศให้ร่วงลงมาทีเดียวหลายๆตัวเลยต่อให้ตัวเดียวขนาดของรพินไพรวันไม่กล้ารับรองว่าเขาจะยิงด้วยปืนสั้นถูกทั้งหมดจึงจับมองอาการเคลื่อนไหวของเชษฐาอย่างใจไม่ดีต่างเห็นอดีตท่านทูตทหารบกเปิดโม่ปืนในมือทำอะไรกรอกแกรกอยู่ชั่วอึดใจก็ผลักลูกโม่เข้าที่ส่งปืนหน้าตาเฉยไปให้น้องสาวน้อยมือปืนสั้นดีๆแสดงหน่อยสิตูมเดียวเอาให้ร่วงลงมาอย่างน้อยสองตัวนะกำลังบินเกาะหมู่กันใกล้ๆด้วยหมอดารินลืมตาโตหน้าซีดพูดตะกุกตะกักมีอาการเหมือนอยากจะร้องไห้พี่ใหญ่ตายแล้วน้อยจะเอาปืนสั้นหญิงเหยี่ยวที่กำลังบินให้ถูกได้ยังไงอย่าว่าแต่หลายตัวเลยนะตัวเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกเอาเถอะนะยิงเข้าไปเถอะพี่จะเสกคาถาให้ถูกเองพี่ชายซ่อนยิ้มบอกมาด้วยสีหน้าขึงขังแล้วแอบกระซิบว่ากระสุนลูกปลายนะน้อยสำคัญว่ากาลระยะให้ดีคอยจังหวะตอนที่มันบินเข้ามาใกล้กันที่สุดระยะบินของมันไม่สูงเกินไปนักหรอกขนาดพอดีก็ลูกปลายได้ผลแหละราชสกุลสาวมือสั่นรับปืนมาจากพี่ชายแล้วทันใดนั้นเองหล่อนก็ยัดเยียดส่งให้รพินกระซิบร้อนรนรพินคุณช่วยจัดการทีเถอะพี่ใหญ่เกิดพี่แลนอะไรขึ้นแล้วไปท้าทายอวดอ้างกับพวกนี้ไว้ฉันยังไม่ถูกหรอกไม่ไว้ใจตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะแบบนี้จอมพรานตกใจรับปืนมาพลางหันหน้าไปมองเจ้าของปืนเชษฐารีตาเห็นนิดนึงสะอึกเข้ามาใกล้ลูกปลายแน่ใจหรือครับผมอัดไว้ด้วยมือเองมีอยู่หลายนัดเหมือนกันตั้งใจเอาไว้ยิงกำจัดงูหรือสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษที่มันจะเข้ามารบกวนขณะที่เราตั้งแคมป์แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้สักทีในปลอกกระสุนของจุด44แม็กเนี่ยละเหรอครับใช่ใช้ลูกปลายเบอร์อะไรแล้วก็มีประมาณกี่เม็ดทั้งสองฝ่ายกระซิบโต้ตอบกันอย่างรวดเร็วเบอร์5ขนาดสำหรับยิงนกบินพอดีจำนวนไม่ทราบแน่นอนแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ถึง100เม็ดก็จะเฉียดไปนั่นแหละไม่ต้องกลัวแล้วพี่ยิงเธอแล้วถูกเองนั่นแหละแต่ถ้าผิดไม่ต้องลังเลยิงซ้ำให้หมดทั้ง6นัดเพราะผมเปลี่ยนเอาลูกปลายใส่ทั้ง6นัดสำคัญว่ายิงให้มันร่วงเป็นใช้ได้รับพินไพรวันเม้นบิมฝีปากใจของเขาเต้นระทึกไม่เป็นสามเหมือนกันเพราะไม่เคยใช้กระสุนจุด44ที่อัดไว้ด้วยลูกปลายมาก่อนอีกอย่างนึงก็ไม่ได้เป็นกระสุนที่อัดด้วยตนเองหรือว่าเห็นผลอย่างใดมาก่อนทั้งสิ้นแต่ก็เชื่อว่าเชษฐาคงไม่พลาดแน่นอนเพราะอย่างน้อยก็คงมีการทดสอบกันมาก่อนแล้วมิฉะนั้นก็คงไม่ลงทุนเอาติดตัวมาด้วยภาวะเช่นนี้มันคือสงครามจิตวิทยานั่นเองถ้าลูกปลายของเชษฐาเกิดไม่ได้ผลฐานะการต่อรองระหว่างฝ่ายเฉลยทั้งหมดกับกองทัพมรกตนครก็จะเสื่อมคุณค่าลงไปทันทีและรังแต่จะเป็นผลเสียเหยี่ยวฝูงนั้นแม้จะถูกธนูร่วงลงมาตัวหนึ่งเพื่อนๆของมันก็ยังไม่รู้สึกไหวระแวงอะไรทั้งสิ้นคงบินร่อนช้าๆในระยะต่ำหยอกล้อจิกตีกันเองกลางอากาศก็ไม่น่าจะพลาดถ้าปริมาณของลูกปลายที่เชษฐาบรรจุไว้ไม่น้อยจนเกินไปหรือลมไม่แรงนักโดยพัดพาม่าลูกปลายกระจายเปะปะไปเสียหมดจอมมกุเทศกลั้นใจยกปืนขึ้นอย่างระมัดระวังจ้องเล็งไปยังเหยี่ยวฝูงนั้นด้วยความมั่นใจเขารอจนจังหวะกระทั่งเจ้าตัวนึงโฉบเข้าไปคลอใกล้กับอีกตัวนึงด้วยอาการหยอกเอิญในเล่ห์เสน่หามากกว่าที่จะเป็นการทะเลาะเบาแหวงจิกตีกันจริงๆแล้วก็ลั่นไกตูมออกไปอย่างเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมขนอ่อนของเหยี่ยวทั้งสองตัวกระจุยว่อนขึ้นเห็นถนัดทันทีที่กระสุนระเบิดตัวหนึ่งควงสว่านลงมากระแทกดินในแนวตรงเหมือนใครทิ้งวัตถุลงมาแสดงว่าถูกม่านลูกปลายเขาอย่างจังส่วนอีกตัวหนึ่งแฉลบบินถลาแวบจากนั้นก็พุ่งไปแนวเฉียงลงมาม้วนดินผับๆอยู่ในกลุ่มทหารที่แวดล้อมอยู่ชัยยันมาเรียและดารินแทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความยินดีสุดขีดเชษฐารีตาให้รพินผู้ยืนป้ายเหงื่อที่แตกซิกๆบนใบหน้าผากอีกครั้งแล้วก็หันไปจ้องหน้าอุปราชรหัสยะคราวนี้เขาไม่ยิ้มหากแต่วางสีหน้าเครียดขรึมสำทับขวัญเห็นหรือยังสหัสยะธนูของเจ้าไม่มีฤทธิ์เดชไปกว่ากระบอกสายฟ้าของพวกเราไปได้หรอกอย่าข่มขู่หรือสำแดงตนเป็นศัตรูกับเรานักมิฉะนั้นอย่างที่บอกแล้ว จ้าจะตายก่อนทหารมรกตนครคนอื่นๆบุรุษผู้มีอำนาจในกองทัพหน้าเผือดขอแข็งไปอีกครั้งมีอาการเหมือนจะไม่เชื่อสายตาชัยยันได้ทีจ้องปืนไปที่ม้าซึ่งรหัสยะขี่อยู่คำรามออกมาประเดี๋ยวพอยิงม้าให้ความเคเก้ตีลังกาลงมาวัดเพื่อนซะอีกเลยนี่ไอ้อ้วนรหัสยะสะดุ้งหยองชักม้ากระโดดหลบแนวเล็งปากกระบอกปืนของชัยยันแสดงอาการหวาดเสียงให้เห็นชัดเกินกว่าที่จะปิดบังอยู่ได้ตะโกนลั่นมาว่าพระเจ้าส่งอาวุธมาที่ข้าทหารของข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดทันทีแน่ปอดแหกแล้วไหมล่ะนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนกลัวตายเหมือนกันนี่ว่ารหัสยะเชิดถาเข้ามารั้งไหล่ชัยยันไว้กระซิบปรามให้ยุติอาการตอแยต่อล้อต่อเถียงแล้วก็พูดกับรหัสยะโดยในยะเดียวกันนั่นแหละรหัสยะถ้าพวกเราไม่ถูกทำร้ายก่อนเราก็จะไม่ทำอะไรท่านเมื่อท่านมาก็ดีแล้วเรากำลังสนทนาสอบซักความกุตมะค้างอยู่บางทีท่านอาจให้คำตอบได้ดีกว่ากุตมะก็ได้คำตอบอะไรอุปราชพระอนุชาแค่นเสียงอย่างเสียไม่ได้เราอยากจะทราบว่ารอบปีที่ผ่านมาแล้วมีอาคันตุกะต่างถิ่นพลัดเข้ามาในมรกตนครของท่านเหมือนกับเรานี่บ้างไหมดวงตาอันมีเล่ห์เหลี่ยมนั้นเหลือบไปสบตาที่ปรึกษาทหารแล้วสยายยิ้มออกมาอย่างยากที่จะอ่านความหมายในขณะที่ฝ่ายเฉลยทุกคนจ้องมาเพื่อรอฟังคำตอบเป็นตาเดียวอาคันตุกาต่างถิ่นเหรอรหัสยะทวนคำเยาะๆแล้วทำเสียงหึ่ๆในลำคอความคิดชนิดหนึ่งปรากฏในแววตาขณะที่จ้องสำรวจดูรูปร่างลักษณะของเชษฐาอย่างพินิจผิดสังเกตไปรับเพียงจำมองอาการของรหัสยะอยู่ก่อนแล้วอย่างถี่ถ้วนจึงบอกมาเหมือนเป็นการดักคอถ่ายใจกันถูกว่าใช่แล้วรหัสยะชายผู้นั้นมีใบหน้าและก็ลักษณะเหมือนนายของเราผู้นี้แหละเขามากับคนนำทางซึ่งเป็นชายสูงอายุเพียง2คนเท่านั้นบุรุษผู้นั้นยิ้มหน้าเกลียดอยู่ในอาการเดิมมันสมสารกันมาเหมือนหนูหิวที่กำลังจะอดตายน้ำเสียงที่ผ่านริมฝีปากอุดมหนวดเขาออกมานั้นมีสภาพเหมือนกับจะบ่นกับตนเองซึ่งทุกคนในคณะเฉลยได้ยินถนัดทำให้หัวใจฉีดแรงตะลึงงานการไปทั้งหมดแปลว่าพี่การก็หนานอินได้มาถึงที่นี่จริงๆดารินร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวลืมตาโพรงบัดนี้ทุกคนไม่สามารถจะบอกได้ว่าตื่นเต้นปิติใจหรือว่าตระหนกตกใจต่อสิ่งที่รับทราบเป็นในๆเกี่ยวกับบุคคลสาบสูญที่บากบั่นติดตามกันมาด้วยชีวิตคู่นั้นรับพินไพรวันดูเหมือนจะควบคุมสติอารมณ์ได้ก่อนทุกคนรหัสยะเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่ราบเรียบเป็นปกติทั้งสองคนนั่นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนรหัสยะรู้ทันในความร่าร้อนกระวนกระวายใจของเฉลยทุกคนเอียงหน้าเข้าไปกระซิบความอะไรกับขุนพลกุตมะครู่หนึ่งก็ตอบว่าพวกเจ้าจะได้รู้เมื่ออยู่เบื้องพระพักของสิงหรารวมทั้งรู้ในชะตากรรมของพวกเจ้าด้วยกล่าวแค่นั้นรหัสยะก็หัวเราะย่อหยันแล้วชักม้าควบห่างออกไปพร้อมกับทหารสนิทที่ติดตามเข้ามา 3-4 ม้าปล่อยให้กุตมะทำหน้าที่ประกบหลังคุมเฉลยใกล้ชิดอยู่ตามเดิมชัยยันทรันพรวดออกมาจากกลุ่มยกปืนขึ้นส่องตามหลังรหัสยะไปพร้อมกับตะโกนลั่นไอ้อ้วนตายหาเถอะทว่าไอ้แบบนี้รับพินเร็วที่สุดกระโจนเข้ามาชิดตัวจับข้อมือชัยยันผู้ลืมตัวด้วยโทสะไว้ก่อนที่อดีตนายทหารปืนใหญ่จะทำอะไรลงไปอย่าคุณชัยยันปล่อยมันก่อนขืนยิงมันพวกเราตายหมดชัยยันหน้าแดงกล่ำขบเขี้ยวเขียวฟันไอ้ชิบหายนี่ยวนสะบัดเลยผมอยากจะตามไปเค้นคอมันออกมาให้ได้ว่าขณะนี้อนุชากับนันอินอยู่ในสภาพยังไงอาการเอตโรอารวาสของชัยยันทำให้ทหารของกุตมะที่รายล้อมอยู่ขึ้นสายธนูเพิ่มค้อนกันหมดจ้องมายังคณะเฉลยเป็นจุดเดียวอย่างเตรียมพร้อมเชิดถาดารินและมาเรียปราดตรงเข้ามาที่ชัยยันช่วยกันห้ามปรามละล่ำละลักใจเย็นๆไว้ชัยยันนี่แกจะบ้าไปแล้วเลยท่านหัวหน้าคณะกระซิบชัยยันกัดกรามแน่นชำเลืองไปเห็นธนูจ้องมารอบตัวก็สะบัดแขนอย่างเคืองแขนมาเรียตะครุบปลดปืนในมือแล้วเอาไปยึดไว้สติวปิดหล่อนพูดลอดไรฟันออกมาอย่างอบเสียจริงชัยยันทำไมถึงทำอะไรโง่ๆอย่างนี้นะไม่รู้หรือว่าคุณจะทำให้พวกเราตายกันหมดก่อนเวลาอันสมควรต่อไปนี้คุณไม่ต้องมีปืนแล้วจนกว่าจะถึงเวลาจำเป็นจริงๆชัยยันค่อยรู้สติสงบอาการพลุ่งพล่านลง มาเรียเอาปืนกระบอกนั้นเหน็บเข็มขัดของตนไว้เงยหน้าขึ้นยิ้มกับอุตมะผู้เฒ่าซึ่งบัดนี้ชักดาบขึ้นมาถืออยู่ในมือเห็นขาวปราบ
1: ไม่มีอะไรหรอกท่านขุนพลชายผู้นี้สติไม่ค่อยจะดีนักเขามักจะคุ้มคลั่งอาละวาดอยู่เสมอแต่พวกเราดูแลเขาไว้เองไม่ให้ก่อเรื่องยุ่งอะไรขึ้นโปรดบอกทหารของท่านให้ลดธนูลงเสียเถิด
0: ขุนพลเท่าเขม็นมองชัยยันอย่างคลางใจเป็นครู่ใหญ่จึงยกดาบขึ้นบกช้าๆพลธนูเหล่านั้นจึงลดคันธนูลงอย่าทำอะไรให้แล้วต้องฆ่าพวกท่านซะก่อนนะอุตมะบอกมาด้วยอาการเคร่งขรึมแล้วออกคำสั่งให้เดินต่อไปทั้งคณะเข้ามาเดินรวมกลุ่มกันอีกครั้งภายหลังจากนาทีวิกฤตผ่านไปขอโทษด้วยขอโทษทุกๆคนที่ฉันลืมตัวไปชั่วขณะชัยยันรับสารภาพทุกคนได้ยินรหัสย่ำมันพูดแล้วไม่ใช่เหรอนี่แสดงว่าอนุชาและก็นานอินมาถึงที่นี่อย่างแน่นอนแล้วแต่มันไม่ยอมบอกเราว่ามันทำยังไงกับเขาและก็เหตุตายดับไปเดี๋ยวนี้เถอะฉันสังหรณ์ว่ามันคงจะฆ่าเขาตายไปนานแล้วล่ะสีหน้าอาการของมันบอกอย่างนั้นเนี่ยทุกคนเงียบกริบถูกแล้วนี่เป็นข่าวล่าสุดของบุคคลสาบสูญที่ฝ่ายติดตามสำเนียกได้ข่าวที่พอจะเชื่อได้แน่ว่าทั้งสองล่วงหน้าเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ก่อนแล้วโดยไม่หลงผิดเส้นทางไปไหนเสียแต่ทว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเป็นสิ่งที่สุดจะทำนายคำตอบมีอยู่แล้วแน่นอนที่รหัสยะหรือมิฉะนั้นก็กุตมะผู้เหยาะม้าคุมหลังอยู่ในขณะนี้หรือมิฉะนั้นก็กษัตริย์สิงหราซึ่งทุกคนกำลังจะถูกนำไปเผชิญหน้าในอนาคตอันใกล้นี้การเจรจาทั้งมวลระหว่างฝ่ายเฉลยและฝ่ายทหารมรกตนครสะดุดชะงักลงเพียงแค่นั้นอุตมะมิได้ชักม้าเข้ามาเดินเคียงใกล้ชิดเพื่อเปิดโอกาสให้พูดอะไรได้อีกนอกจากคุมเชิงห่างๆอยู่ในกลุ่มทหารม้าที่แวดล้อมมาเบื้องหลังส่วนฝ่ายเฉลยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนายจ้างและพรานนำทางก็เหมือนมีอะไรมาปิดปากไว้ข่าวอันเคลือบแคลงชวนให้กังขาขีดสุดของนายชดประชากรและนานอินทำให้ต้องคิดหนักด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายใจเหลือที่จะกล่าวแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเผยปากคำต่อกันในขณะนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชษฐาวราฤทธิ์ผู้เคยมีสติสัมปชัญญะอันมั่นคงและเยือกเย็นสุขุมที่สุดบัดนี้ก็ยังซึมไปอย่างเห็นได้ถนัดดารินก็ตกอยู่ในอาการเลื่อนลอยเศร้าหมองและเต็มไปด้วยความท้อแท้ทอดอะไรข้างชายยันก็ฮึดฮัดบ่นบ้าพลุ่งพล่านอยู่คนเดียวโดยมีมาเรียเป็นพี่เลี้ยงคอยสะกิดปรามเอาไว้คงมีแต่จอมมคุเทศเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมไปความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ใดๆเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือการไตร่ตรองมันสังเกตภูมิประเทศเพื่อแสวงหาลู่ทางอยู่ทุกขณะระหว่างที่เดินรวมกลุ่มกันไปเหมือนคนใบ้กลางกองทัพที่แวดล้อมหนาแน่นอยู่นั้นเขาก็ใช้ความสังเกตทัศนียภาพสองฝั่งถนนที่ผ่านไปอย่างถี่ถ้วนที่สุดชั่วโมงแรกมันเป็นทุ่งหญ้าป่าละเมาะและขุนเขาใหญ่น้อยที่ขึ้นอยู่สลับซับซ้อนตามธรรมชาติครั้นต่อมาในตอนปลายของชั่วโมงที่สองก็เริ่มจะมองเห็นดงกล้วยและไร่ข้าวฟ่างที่ขึ้นอยู่ตามเนินเขาห่างออกไปภายหลังจากเดินไปพลางก็ใช้กล้องส่องสำรวจไปพลางเขาก็เริ่มจะแน่ใจยิ่งขึ้นว่าพืชพันธุ์ที่เห็นเหล่านั้นเป็นลักษณะของการเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ซึ่งก็คือชาวมรกตนครนั่นเองถนนสายใหญ่เริ่มจะนำทอดเข้าสู่บริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าแผ่นดินนี้ประปรายบ้างแล้วในลักษณะชนบทรอบนอกร่องรอยของไร่นาและเรือสวนเหล่านั้นแรกๆ ก็สลับไปกับป่าดงอันรกร้างว่างเปล่าก่อนแล้วก็ค่อยๆถี่กระชั้นหนาแน่นขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งมองเห็นไร่ฝ้ายข้าวโพดและข้าวสาลีเต็มนาและสวนทั้งที่ราบสูงและที่ราบต่ำสุดแต่ลักษณะของภูมิประเทศไม่มีปัญหาอะไรจะต้องคิดอีกแล้วแผ่นดินประหลาดนี้ชุ่มฉ่ำและอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักไม่มีวี่แววของผู้คนอื่นใดอีกเลยนอกจากกองทัพใหญ่ที่คุมเฉลยกองทัพเดินเท่านั้นตะวันร้อนแรงกล้าขึ้นทุกขณะทำมุมเกือบจะตรงศีรษะทุกคนของฝ่ายเฉลยเริ่มอาบเหงื่อชุ่มโชกและก็อ่อนเปลี้ยอิดโรยลงเพราะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพบกับวันใหม่ของเช้าวันนี้ต่างยังไม่ได้ทานอาหารเลยนอกจากน้ำที่กลั่วคอเท่านั้น
1: แต่ภาวะตึงเครียดทำให้ไม่มีใครคิดถึงท้องนายขณะที่เขาเดินเข้าไปในกลุ่มลูกหาบบุญคำก็กระซิบขึ้นเบาๆไอ้พวกนี้มันจะจับเรากินไหมมันบอกว่ามันจะเอาเราไปพบเจ้านายของมันเจ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์น่ะอย่างในหยีเกนน่ะหรือนายนั่นแหละทำนองนั้นขณะนี้เราเดินหลงพลัดเข้ามาในแดนหยีเกเขาเต็มเปล่าแล้วผิดกันแต่ว่าหยีเกน่ะมันเป็นการแสดงแต่นี่มันของจริงพลาดนิดเดียวขอขาดแน่ธนูมันก็ร้ายไม่หยอกบุญคำเห็นมันยิงเหยี่ยวกลางอากาศล่วงลงมาแล้วไม่ใช่เหรอตะพรานเท่าสมุนขวาของเขามีสีหน้าพิกลไม่น่าเชื่อเลยนี่นายว่าหลังเถือกพระศิวะมันจะมีเมืองมีคนจริงๆแล้วก็พามาเป็นมนุษย์คนละยุคคนละสมัยกับเรายกพหลพลโยธามาจับเราแบบนี้จันคลางเสียงกระส่าวมาถึงว่าสิถ้าไม่มาเห็นกับตาก็ไม่เชื่อถ้ามันจะฆ่าเราจะต้องสู้นะนายข้าหญิงขอฟาดกับมันเป็นคนแรกเลยอยากจะลบกับไอ้อ้วนปากโวนน่ะซะเต็มทีแล้วอดีตนักเลงโตหล่มช้างพูดพร่องออกมาระพินตบไหล่อันหนาปานหนอกระทิงเบาๆโอ้ยแน่นอนข้ายินเราไม่งอมืองอเท้ามันฆ่าเล่นได้ง่ายๆหรอกแต่ใจเย็นๆไว้ก่อนมันยังไม่ถึงเวลานั้นหรอกถ้าหากไอ้แง่สายเกิดบ้านละหำหญิงเลยเบิดตูมเข้ามากลางกองทัพเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเกิดถามขึ้นบ้างอย่างภาวะผวังไม่แน่ใจถ้าเงสายไม่คิดที่จะฆ่าเราด้วยมันก็คงไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นหรอกแล้วมันจะช่วยเราไหมนายเพราะขณะนี้มันคนเดียวเท่านั้นแหละที่รอดจากการจับกุมไปได้เซยถามเราทุกคนต่างหากที่จะต้องช่วยมันตอนนี้มันช่วยตัวเองโดยการหนีเอาตัวรอดไปก่อนขืนอยู่มันก็เสร็จแน่รับพินไพรวันตอบแผ่วเบาเหมือนจะพูดกับตนเองคนของเขาทุกคนได้ยินข้อความนั้นต่างพากันหันมามองหน้าอย่างไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเล่ะนายทำไมนายถึงจะต้องช่วยมันแล้วทำไมนายถึงบอกว่าถ้ามันอยู่กับเราด้วยมันก็ต้องเสร็จบุญคำถามโดยเร็วขณะที่จ้องหน้าเขารับพินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มขรึมๆบนริมฝีปากเอื้อมมือไปปลดกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำบนคานหาบของบุญคำออกมาแล้วถอยหลังไปรวมกลุ่มกับฝ่ายของนายจ้างของเขาส่งน้ำให้ดารินก่อนเป็นคนแรกทุกคนกำลังกระหายน้ำจัดเพราะในกระติกส่วนตัวของแต่ละคนบัดนี้เกลี้ยงฉาดไปแล้วน้องสาวคนสวยของนายจ้างสบตาเห็นจอมพรานและเห็นดวงตาอันแห้งผากมีความหมายเกินกว่าที่จะเอ่ยออกมาเป็นคำพูดหล่อนมองดูเขาอย่างคนแสวงหาที่พึ่งรับน้ำมาดื่มโดยไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นแล้วส่งต่อไปให้มาเรียจากนั้นก็เวียนมาถึงชายยันและเชษฐาซึ่งเป็นคนสุดท้ายน้ำอึกใหญ่จากกระบอกไม้ไผ่ช่วยขับไล่ความมึนงงและเหน็บชาในสมองของท่านหัวหน้าคณะออกไปเขาพูดขึ้นประโยคแรกภายหลังจากเดินกันไปเงียบๆนานเป็นชั่วโมงเราติดตามสองคนนั่นมาถึงที่สุดแล้วคำตอบสุดท้ายมันก็เป็นการปั่นแปะนั่นแหละมองเห็นกันอยู่ซึ่งหน้าว่าจะมือหมุนเหรียญแล้วก็เอามือตะครุบปิดไว้เพื่อให้เราทายว่าหัวหรือก้อยทางหัวก็หมายถึงว่าอนุชากนันอินยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าก้อยก็แทนความหมายว่าเขาทั้งคู่ได้ตายลงไปแล้วส่วนเจ้ามือที่ตะครุบเหรียญเพื่อให้เราทายก็คือกุตมะรหัสยะและก็ชาวมรกตนครทุกคนครับเพียงแต่ว่าเจ้ามือตะครุบเหรียญไว้เฉยๆและก็ปล่อยให้พวกเราคุ้นคิดทายเอาเองไม่ยอมอ้ามือออกให้เห็นในขณะนี้โดยเกี่ยงให้เราไปได้รับคำตอบอย่างแท้จริงจากประมุขของพวกเขาซึ่งก็ในอนาคตใกล้ๆนี่แหละครับเราจะต้องได้ความจริงที่รบเพียรแสวงหามาตลอดระยะทางอย่างแน่นอนครับ
2: มันสมสารกันมาเหมือนหนูที่กำลังจะอดตาย
1: ดารินพึมแผ่วเบาตามคำพูดของรหัสยะซึ่งทุกคนได้ยินแล้วยังแวกอยู่ในโสดทุกขณะตลอดระยะที่เดินกันมาเงียบ
2: ๆนี่ก็แปลได้ชัดเจนทีเดียวว่าพี่กลางและก็คนนำทางของเขาได้บุกบานเข้ามาถึงดินแดนแห่งนี้ได้สำเร็จและก็ต้องถูกจับกุมโดยหน่วยลาดตระเวนหรือว่ากองทหารภายใต้การรู้เห็นของรหัสยะด้วยแต่มันไม่ยอมบอกให้เรารู้เสียเดี๋ยวนี้เลยว่ามันจับกุมคุมขังเขาไว้หรือว่าสังหารเขาแล้วฉันก็เหมือนชัยยันเหมือนกันนะรู้สึกจะทนรอคอยคำตอบไม่ได้แล้วล่ะถ้าไม่เอาเจ้าอุปราชรหัสยะนั่นมาเค้นขอถามให้คลายความจริงออกมาเสียเดี๋ยวนี้ประโยคหลังดวงตาหล่อนลูกวาวขึ้นกัดริมฝีปากแน่นพี่ชายโอบแขนมาประคองน้องสาวไว้แล้วก็พูดปลอบโยน
0: การกู้วามเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนะน้อยมันมีแต่ผลเสียเราทนอดกลั้นมาได้นานแสนนานตลอดเส้นทางสายนี้ต่อการที่จะแสวงหาเรื่องมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วของอนุชากนานอินครั้งแรกก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรต่อมาก็ค่อยๆได้เงื่อนงำของเขาชัดเจนเป็นรูปรอยขึ้นมาทุกทีจนกระทั่งเหลือปัญหาให้เราค้นหาเป็นเปราะสุดท้ายซึ่งก็มองเห็นคำตอบอยู่รำไรเบื้องหน้านี่แล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมอดกลั้นต่อไปคำพูดของรหัสยะเป็นการยอมรับอยู่แล้วนี่ว่าทั้งสองคนนั่นได้มาถึงที่นี่และมันจะต้องพบเห็นเขาส่วนที่มันยังหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้เรารู้ถึงชะตากรรมของทั้งสองคนก็ช่างมันก่อนเถอะเพราะต่อให้มันบอกเราเสียเดี๋ยวนี้ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าอนุชาก็นานอินตายก็หมายถึงว่าเขาได้ตายไปนานแล้วหรือถ้าเขายังอยู่เขาก็ยังต้องอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องแล้วที่เราจะต้องเอาคำตอบให้ได้จากกษัตริย์สิงหราผู้มีอำนาจที่สุดในแผ่นดินนี้รวมทั้งแผนการข้างหน้าของเราด้วยว่าจะเอากันยังไงสมมุตินะเชษฐาสมมติว่าสองคนน่ะถูกเจ้าพวกโหดร้ายเหล่านี้ฆ่าตายเราจะทำยังไงกันชัยยันถามแผบๆท่านหัวหน้าคณะงันไปนานเขาไม่สามารถจะตอบได้จริงๆต่อคำถามนั้นเราจะหารือกันภายหลังอีกทีชัยยันตอนนี้ยังกำหนดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นอนาคตของเราเองในการไปเผชิญหน้ากับประมุขแห่งแผ่นดินนี้ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าจะร้ายดียังไงแต่เราก็มีกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่ยอมเสียเปรียบและเราจะสู้ตายในวาระสุดท้ายจริงไหมผู้กองครับรูปการมันจะต้องเป็นเช่นนั้นแหละครับสำหรับฉันน่ะขอปฏิญาณไว้เสียเดี๋ยวนี้เลยชัยยันพูดช้าๆแสดงความเห็นว่าได้ไตร่ตรองดีที่สุดแล้วถ้าอนุชากนันอินมีอันเป็นไปเช่นไรในแผ่นดินนี้โดยฝีมือคนของกษัตริย์สิงหราไม่ว่าจะโดยเหตุผลอะไรก็ตามกษัตริย์สิงหราจะต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตของเขาเหมือนกันตามกันมาแทบล้มแทบตายมารู้ว่าถูกฆ่าและไอ้คนที่ฆ่าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นใครทั้งสิ้นจะเอามันไว้ทำไมฉันจะต้องแก้แค้นใน2คนนั้นอย่างหัวเด็ดตีนขาดถึงตัวเองจะตายก็ไม่ว่าสองพี่น้องราชสกุลมองดูสหายร่วมตายซึ่งรักใคร่สนิทสนมกันเสมอพี่น้องมาแต่ไหนแต่ไรด้วยหยาดน้ำตาคลอซึมเชษฐาจับแขนเพื่อนรักของเขาบีบแน่นตกลงชัยยันแกยังคิดเช่นนั้นทำไมฉันกันน้อยถึงจะไม่คิดแต่อย่างที่บอกไว้แล้วนั่นแหละอย่าเพิ่งนึกเดาเหตุการณ์อะไรไปในด้านร้ายแรงก่อนเลยการเดินทางไปเผชิญหน้ากับกษัตริย์สิงหราในคราวนี้เราอาจจะพบทั้งสองคนนั่นมีชีวิตอยู่ก็ได้ชัยยันยิ้มแค้นๆก็สอบความหมายแค่นี้แหละอยู่หรือตายได้ตัวกลับคืนมาหรือจะค้นไม่พบแม้แต่กระดูกเอาเถอะฉันจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้ให้เป็นสิ่งอัปมงคลอีกต่อไปแต่ล้างไม่ดีก็เห็นอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ต้อนรับเราอย่างมิตรเลยฉันไม่รู้สึกดีใจสักนิดเดียวที่ได้ข่าวล่าสุดของทั้งสองคนนั้นในดินแดนนี้สวยเขาหลงเตลิดเปิดเปิงไปทางอื่นชาตินี้ก็ยังมีโอกาสจะได้พบกันเสียมากกว่าแล้วชัยยันก็กัดกรามแน่นโครงศีรษะอย่างเศร้าใจ
2: ความจริงไพรวันเขาไปตีสนิทหลอกคุยหลอกถามอะไรตาเท้ากุตมะนั้นพอจะได้อะไรคืบหน้าบ้างแล้ว
0: มาเรียแสดงความเห็นที่แนบเนียนลึกซึ้งกว่าทุกคนไปภาวะเช่นนี้เพราะหล่อนไม่มีอารมณ์สะดุ้งสะเทือนไม่ว่าคนสาบสูญคู่นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือรอดตายแล้วอันเนื่องจากไม่เคยรู้จักหน้าค่าตามาก่อน
2: พวกเราไม่ควรจะใจร้อนเข้าไปร่วมวงซักถามอะไรให้เป็นที่เอิกกระเหลิกเลยถ้าปล่อยไพรวันตามลำพังคงจะล้วงอะไรได้ดีอีกมากฉันเชื่อเหลือเกินว่าถ้าตะล้อมให้ดีแม้แต่ความลับของคนสาบสูญคู่นั้นตาเท้ากุตามะก็จะแย้มพลายออกมาบ้างหรอกสังเกตดูแกเป็นคนน่าคบอยู่เหมือนกันนะผิดกล่าวเจ้าขี้โกงราหัสยะนั้นมาก
0: เชษฐาและดารินตาเริ่มมีประกายแห่งความหวังขึ้นอีกครั้ง
2: ก็จริงอย่างที่เธอว่านะเมย์ถ้าอย่างนั้น
0: หล่อนหันมาหาที่พึ่งอันอบอุ่นที่สุดสำหรับชีวิตอันกรากรำระหกระเหินอยู่กลางดงสายตามองอย่างขอร้องซึ่งจอมมัคคุเทศก็เข้าใจก้มศีรษะลงนิดนึงเอาละครับทุกท่านโปรดวางใจได้ปล่อยให้เป็นภาระของผมเองประเดี๋ยวผมจะไปตีสนิทกับตาเท่านั่นอีกครั้งก็คิดว่ามีเรื่องที่จะต้องพูดกับแกอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกันคือเขาคุมเราเดินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนี่คงจะเที่ยงกว่าเข้าไปแล้วพวกเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยตั้งแต่เช้า สมควรจะให้เราหยุดพักและก็หาอาหารให้เราบ้างทำไมคิดที่จะฆ่าเราทิ้งเสียเดี๋ยวนี้ก่อน
2: จริงด้วยพลายวานพวกเรากำลังหิวและอ่อนกำลังเต็มทีแล้ว
0: แม่มสาวสนับสนุนมาเร็วพร้อมกับหัวเราะจอมมักกุเทศพยักหน้ารับดื่มน้ำในกระบอกเป็นครั้งแรกแล้วก็พลายแยกจากกลุ่มออกไปพอรพินเดินห่างหาทางที่จะเลียบเคียงเข้าใกล้กุตมะเชษฐาก็หันมาทางพรรคพวกของเขาอีก3คนมาทำความเข้าใจซักซ้อมกับซะก่อนในระหว่างพวกเรา4คนเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเราจะปล่อยหน้าที่การเจรจาทุกชนิดให้แกรพินเพียงคนเดียวพวกเราเพียงแต่ฟังเท่านั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียพิธีอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกชายยันแกเป็นคนผงผางเลือดร้อนแล้วก็มักจะพูดอะไรเป็นการชักใบให้เหลือเสียตลอดเวลาต่อไปเนี่ยเย็บปากของแกได้แล้วละมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวตกลงอดีตนายทหารปืนใหญ่รับคำโดยดีฉันก็รู้ตัวเหมือนกันว่าปากเสียต่อไปเนี้ยฉันจะไม่พูดแล้วละปล่อยหน้าที่ให้นักการทูตอย่างแกและก็มักกุเทศของเราตามสะดวกแต่พับผ่าเถอะวะท่านจอมพลรหัสยะน่ะไม่ไหวจริงๆมันน่าจะกระทืบให้สักอักสองอักเจรจาพาทีไม่ได้เข้าหูเลยอุปราชพระอนุชายังยวนพระบาทถึงเพียงนี้ไม่รู้พระเชษฐาสิงหราจะสักแค่ไหนผิดนักก็ต้องบรรเลงเพลงเชิดกันแล้ววะแล้วเขาก็หันไปทางเมียแหม่มแบมือเอาปืนคืนให้ผมซะเมียเรื่องอะไรมาปลดอาวุธกันเอง
2: น้อ
0: มาเรียลงคอหนักๆมีหนำซ้ำยังตบหลังมือผัวเข้าไปที่ลิ้นปี
2: ่บอกแล้วว่าฉันจะให้ปืนแก่คุณเองเมื่อถึงเวลาจำเป็นตอนนี้เดินตัวเปล่าๆไปก่อนหรือถ้ารำคาญนักก็ไปช่วยสั่งปลาหาบของจะได้สงบสติอารมณ์ลงไปบ้าง
0: ชัยยันสอนใจเฮือกยอมจำนนไม่พูดอะไรอีกแล้วพยักหน้าเป็นความหมายให้ทุกคนเหลียวไปดูทางเบื้องหลังเมื่อตังเอี้ยวคอไปดูก็เห็นจอมมกุเทศรับพินไพรวันเรียบเคียงเข้าไปเดินอยู่ใกล้ม้าของขุนพลเฒ่าอุตมะอีกครั้งและกำลังพูดอะไรกันอยู่ในลักษณะสนทนาแม้จะอยู่ในระยะห่างก็สังเกตเห็นเข้าหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสของที่ปรึกษาฝ่ายทหารแห่งมรกตนครแสดงว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้ว
2: สามเหลียดเดี๋ยวก็คงได้อะไรคืบหน้าแน่นอน
0: มาเรียบพูดออกมาอย่างยินดีแต่ความสำคัญที่เราต้องการก่อนอื่นใดในขณะนี้ก็คือให้กองทัพเนี่ยยอมหยุดพักแล้วก็จัดหาอาหารให้เรามาดูกันว่ารับผิดจะกล่อมตาเท่านั้นได้ไหมเชษฐากล่าวทิ้งท้ายก่อนมองไปยังจอมพรานด้วยสายตาที่แสดงความมั่นใจในมกุเทศของเขาอย่างชัดเจน
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ไอ้ยืมเงินแน
5: ่บ่มีดอก
4: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
5: ้อบ่มีดอก
4: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
5: ยังว่าบ่มีดอก
4: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
5: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
4: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
5: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
5: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
4: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
5: จมหยังจมหยัง
4: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
5: เออแล้วไป

0: ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อายคันแน่ซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ย เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือน090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเท่เงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้เท่เงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: ็กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเครื่องบ่สีมีบ่ใส่โคตรตกไทยบ้านหน้าบ้านๆแซวเป้ๆปากแป้ๆ

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นนั่งบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วัวเสียงลื่นคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยในเวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าเวแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากระราบเงินกระราบสั้นกระราบบ้านกระราบซองกระราบพีกระราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพีน้ำนองน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอื่อยพีนาเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลาอีแม่มาอีกแล้วคือเก่าเหมียนเดิมเหมียนเดิมอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังใจหาบักลาก่อนค่ำกันเขามาแน่0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมที่เพิ่มเติมก็คือหัวเริ่มเถิกไปเรื่อยเอ้ยจะเป็นคักแน่0902927444ครับอีพออีแม่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมหน้าผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์กับบักลาก้อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับส่งแรงใจกันมาได้อยากได้กาแฟอยากได้กระไสเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตาอยากได้ครีมนวดสบู่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวจากบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งแรงใจของท่านกันเข้ามาได้เลยนะครับขอเสียงนะครับปรบมือต้อนรับนั่นดิเห็นว่ากันขอเสียงมาหลดตัวสวัสดีครับพ่อชมพู
1: ่จ้า
0: ครับแม
1: ่อันนุ่มนุ่มบอยอันยานันอันเมียสร้างมาว่านี่สายตาครับอันยังก็กับเปียกับไซเซนนั่นมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ขอลืม
0: 1,100 บาทค่ะแม่
1: 1,100 บาท
0: จ้า
1: บอกว่าก็แม่ทิโต้มาถามค่ะเทียเพิ่นมาส่งก็ที่ได้ใกล้เพิ่นแม่มันก็เท่าหน้าเท่าหลังเนาะ
0: ได้ครับ เห็นอยู่เห็นข้อมูลแม่อยู่นะครับเดี๋ยวของแม่เดี๋ยวอาจจะได้ส่งออกมือนี้ฮอดมืออื่นเพราะว่าอาจจะไม่ทันรอบขนส่งหรืออย่างไรเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าแม่ลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ครับผม
0: ครับผมบ่าวบอยครับ
2: ครับผมบ่าวบอยบ่อเอ้าแสดงว่ามือวานว่าจะมาผมก็นั่งหาอยู
0: ่ผมบ่ได้ไปใส่เด้ครับ
2: บ
0: ่ผมบ่ได้ไป
2: สั่งของมือวานดีแม
0: ่ถ้าพ่อสั่งของมือ
2: วานผมขอสิมามือวานแม่
0: ถ้าสั่งของมือบ้านมันก็ไปมือบ้านบ่ได้ถ้าสั่งเมื่อวานนี้ก็น่าจะไปส่งออกเมื่อวานก็น่าจะถึงวันนี้ครับ
2: เออคิดว่ามือไหนล่ะคิดว่า2มือหรือ3มือพอ
0: ครับผมก็ต้องรอล่ะครับพ่ออีพ่อสั่งกับผู้ใดน
2: อผมก็สั่งกับคุณบอยแหละมื่อวานน
0: ี่เอ้าสั่งกับผมมันคือสิบ่มีข้อมูล
2: พอบ้านใบ3หรือใบ4เด้อ
0: ใบ3ใบ4จะเป็นนุ่มดิวครับบ่แม่นนุ่มบอยคนละคนครับพ่อแต่ก็ทีมงานเดียวกันนี่แหละถ้าใบ3ใบ4ก็คือจะส่งออกวันนี้แล้วก็จะถึงพ่อวันพรุ่งนี้อีพ่อเอาเบอร์นี้บ่โทรมาสั่งหมู่บ้านนี่
2: เสียงเว้านั่นก็เสียงผู้ใส่ดิเว้าก็ผมบ่ว่าด
0: ิเออผู้ใส่กับนุ่มดิวกิตตะนั่นลูกน้องผมนี่ล่ะครับพ่อ

0: พ่อชุมพลปัญญาคมคือบ่เอาเบอร์เจ้าของโทรตะมือคือบ่แจ้งเบอร์เจ้าของตะมือบ้านพ่อ
1: ผมก็คิดว่ามันสิคือได้อยู่ด้าผมก็เลยว่าเอาเบอร์ใบเด้อแล้วสิบอกเบอร์ตอนนี
0: ้
1: 080
0: เบอร์ที่โทรเข้ามานี่เนาะ
1: ครับผมเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละ
0: เบอร์โทรนี่มันสำคัญมากมันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นใส่เบอร์ที่เป็นเบอร์ของเจ้าของอย่าไปใส่เบอร์ผู้อื่น
1: ครับครับ
0: ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกแก้ไขให้ครับผม
1: ครับผม
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะนะฮะไปใส่เบอร์ผู้อื่นสั่งบัดว่าเขาจักหน่อยเขาก็บอกว่าเขาบ่ได้สั่งบัดทีนี้นะฮะมีเบอร์เจ้าของอยู่หรือถ้าเอาเบอร์คนอื่นโทรมาก็ให้แจ้งเบอร์ตัวเองนะครับมันจะง่ายมากในการนำส่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่ผมขอความกรุณาหลายๆเบอร์โทรมันสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะมันส่งแล้วเก็บเงินปลายทางล่ะเขาจะได้นำส่งถึกมองสุมือสุเว้นนี่ครับเขาไปนำเบอร์โทรศัพท์บ่ได้ไปนำบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่ก็สร้างคันบ่รับสายนะครับเขาไม่นำส่งให้อันนี้ให้เข้าใจเด้อครับอีพ่ออีแม่เด้ออ่ะเดี๋ยวของอีพ่อเดี๋ยวผมเบิ่งให้ว่าเขาส่งไปหรือยังนะครับถ้าส่งไปแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขตอนเขานำออกส่งแต่ถ้ายังไม่ส่งก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้เลยเพราะว่าถ้าสั่งสัก4โมงเย็นน่าจะไม่ทันนะครับน้องน่าจะส่งออกไปก่อนแล้วนะครับเนาะทีมงานเขามีหลายคนขับผู้ไส้นี่นอกจากเบาบ่อยกับเบาดิวหลังไม่กับซิมีน้องน้องเต้นครับซอยรับสายแต่สั่งได้กับทุกคนครับทีมงานเราไม่เป็นไรนะครับสั่งได้กับทุกคนเลยผู้ยิ่งกับซิมีน้องดีเจกุ้งนางนี่น้องอมน้องไอนะครับซอยกันรับสายเดี๋ยวจักหน่อยปิดเทอมกับซิมีลูกสาวครับน้องแพรว่านะฮะเสี่ยวมาฝึกจัดรายการวิทยุนำเสี่ยวมาซอยรับสายหลังไม้นำนะครับเนาะเป็นวัยรุ่นอีก1เจเนอเรชั่นนะครับให้อีพออีเมียได้ติดตามกันนะครับเนาะ090-292-7444ครับเป็นจังได้ครับโศกหมานบ่ล่ะมือว่านนี่เป็นจังไดแน่ผู้ใดนอบอก90เมื่อวานเอ้ย969เมื่อวานโอ้ก็ใกล้เคียงโพดเนาะมันออกหยังบ่าวบ่อยว่าซั่นมันก็ออก70แล้วซื้อ69ออก70ว่าซั่นถามอันแม่น้องมาวินแม่น้องแพรว่าว่าซื้อเลขบ่ได้อีหล่าซื้อน้ำยายอ้วนว่าซั่นตัวใดว่าซั่น60ว่าซั่นมันก็ออก70บัดนี้นมัสการครับพระอาจารย์
2: แฟทูไอสร้างกาแฟนะ
0: กาแฟสี่กล่องเหมือนเดิมแหละครับพระอาจารย์ครับ
2: เหมือนเดิมแต่ว่ายังของมีของแถมยังอยู่บ
0: ่ของแถมยังอยู่ครับพระอาจารย์รับเป็นยังดีครับ
2: เอาบัดนี้เอาสูตรเย็นได
0: ้นวดเย็นนะครับพระอาจารย์เน
2: าะเย็นครับครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพระอาจารย์ที่อยู่เดิมวัดเดิมยังไม่เปลี่ยนวัดเนาะ
2: ครับผม
0: ครับผมครับผมนมัสการครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: สาธุ
0: ขอบคุณครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขับมือเศร้านี่ขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อยิ่งยืนมนทาจากห้วยยางขงเจียมเอานวดร้อนเย็น1คู่300บาทคุณพี่รุ่งนภาบัวสีสุขจากห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าคำกระนวนกาแฟ1บำรุงสายตา1 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อารุณนี่ตะวันจากน้องปริงอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับครับอยู่ในอันอยู่ในอันนั้นบ่
0: อยู่ในอันนี้แหละครับ
3: อยู่ในสายอยู่ในรายการนี้สิ
0: แม่นครับออกหน้าไม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สมพินครับ
4: จ้า
0: ครับผม
4: เอากาแฟ
0: กาแฟกี่กล่องครับ
4: เอา8กล่องได้สบู่กล่องนึงบ
0: ่8ถ้า8
4: เอา4กล่อง
0: 4
4: กล่อง
0: 4กล่องแถมสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าแม่
4: เอาล้างหน้า
0: เอาสบู่ล้างหน้าเนาะจะได้หน้าใสๆเนียนๆเนาะแม่เนาะ
4: จ้าๆโอ๊ยมื้อนั้นนั้นเขามาส่งลำบายมาส่งโอ้ยห้องเอาอยู่พี่อยู่พี่ว่ะ
0: จ้าคนส่ง
4: บ่ยาก

0: จ้าเดี๋ยวอีเมลก็รอรับคือเก่านั่นล่ะเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
1: จ้าจักแม่นม่วนเนาะเพลงน่ะม่วนซื่อ
0: ๆบ่อีเมลมักเพลงหยังเหล่าอีเมลมักเพลงหยังอยากฟังเพลงหยังพี่สิ
1: เพลงหยังก็ฟังอันบ้านคงว่าขวดใต้เด้ออดีตอ่ะ
0: ครับผมแม่
1: เอาเท่านั้นเหรอวะ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อ
1: จ้าๆบ้านเบิดก็จะสิโทรใหม
0: ่จ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่สมพินจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆกันละกันนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้อ่ะเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดพุ่มใหม่ควมเว้าเป็นแห่งหลายฮักสาวนครพนมขึ้นตั้งนางหันก่อนหมูครับ

0: สิบลำใหม่สาวลำใหม่คะนิ่งนำแต่ใหม่ดูสิบหมื่นสู่สาวหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาใส่ไอกระโบสิ่งตาขัวไอกระโบเหลียวเที่ยวเบิงสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพานางทักสาวนครพนมขอบคุณแม่แดงหนูห่วงนะครับจากทั้งถาดพนมนครพนมอีเมลกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นท่านศาสตราจารย์ดร.หลอดยศรินทร์นะครับจากทั้งหนองปลิงสารคามกาแฟซีกระไสเซน2นวดร้อน2โอ้โดนๆมาเถื่อเราจัดหนักให้เลยขอบคุณอ้ายหลายๆแม่สมพินชัยพรครับจากหนองยางซินเรนูนครกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับขอบคุณคุณรุ่งนภาบัวศรีสุขจากห้วยยางสกลนะครับกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าค่ำกระนวลขอนแก่นครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อรุณีตะวันครับจากหนองปิงสารคามกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีเมวันแจ่มใสจากหนองบัวโกสุมพิสัยครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่สมบัติวงบุญชาครับจากคำเขื่อนแก้วชานุมานกาแฟ2กล่อง600บาทแม่ถนอมพิมพ์ดีจากอุบมุ่งหนองวัวซ้ออุดรครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแม่นีใจบุญนะครับอีแม่ตกหล่นกระใสเส้นเนาะเดี๋ยวลูกชายจัดให้เด้อคุณพี่สบาไพรชมพูทวัฒน์ครับจากหมู่มนอำเภอเมืองอุดรนวดร้อนเย็นคู่นึงพอคุณเพ็ญกุลครับจากนุ่นสว่างกุดเขาปุ่นอุบลกาแฟ2กอง600บาทพ่อทองปิวการที่สาจากร้านค้าสุมาลีแว่งนางกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นว่าสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: สั่งกาแฟแม่จ้าก
0: าแฟจากกองจ้า
1: ไอ้2กองจ้าจักบาทจ้าก
0: าแฟ2กอง600บาทจ้า
1: จ้า
0: โอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: ไอแสงจันจ้ะแม่แสงจัน
0: คุณแม่แสงจันนามสกุล
1: พิจารโชตฮ
0: ะพิจารโชตเนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 45จ้า
0: 45หมู่ที
1: ่8จ้ะ
0: 8ตำบล
1: นาว่า
0: ตำบลอะไรนะ
1: นาว่าจ้ะ
0: ตำบลนาว่าอำเภอ
1: ภูเวียง
0: ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ
1: จ้า
0: โอเคเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับอีเมลเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่แม
0: ่ขอได้เด้อ
1: ฟังก่อนได้บ
0: ่ครับขอได
1: ้แล้วฟังตลอดเวลาล่ะจ้าวิทยุเล่า
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อ
1: มื้อบัดนี้เพิ่นอยากได้กาแฟเพิ่นได้ว่าโทรสั่งให้แน่
0: ครับโอ้ให้เรากินรสเดือยมีแห้งตัวผู้เฒ่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นไข้วัยรุ่นเฮาวัยทำงานก็ลองชิมลองเบิ่งเด้อครับตัวนี้มันจะเป็นกาแฟสมุนไพรนะพี่นะจะบำรุงสุขภาพองค์รวมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟก่อนค่ำนี่ครับเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพบ่แม่นกินแต่ผู้เฒ่าเด้ผู้หนุ่มก็กินนี่บ่าวบ่อยกินมื้อนึงห่วยกล่องนึงครั้งเท่าผมกิน2มื้อครับมื้อใดมื้อเมื่อยนี่ห่วยนะครับกล่องนึงนี่ทื่นมันนะฮะมื้อเดียวก็มีนะครับสวัสดีครับแม่สวยครับ
2: เออของฮอตแล้วเด้อ
0: ครับแม่ของถึงแล้วเนาะแม่เนาะ
2: เออฮอตแล้วจ้ะ
0: จ้ะแม่สวยอยากฟังเพลงอะไรไหม
2: โอ้ใหญ่บ่ได้ฟังแล้วว่ายายอีไปพุล่าอีก่อน
0: จ้า
2: วันล่างก่อนยายขอ
0: จ้ายายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่
3: นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

0: ทหารชายแดนครับแม่หนูครับอีเมจันเพ็ญกำแมดนะครับแนะนำเขาสู่รายการกันมากขอบคุณหลายๆอีเมเอากาแฟ4กล่องนะครับ 1,000 บาทนะครับอีเมเอาเป็นพาคนหนูแถมเด้อบ่าวบอยว่าสั่น กำลังซุ่มแซวกันอยู่เป็นตะม่วนหลายเนาะแม่เนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444ขอบคุณแม่หลังจันแดงเด้อจากบ้านเชียงยืนนะครับหมู่15ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีหัวยุบ้านเดียวกันครับไทยบ้านเดียวกันบ้าบอยนี่กันไทยบ้านเชียงยืนนี่แล้วนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ทงซื่อๆนี่ครับมาซื่อที่อยู่นะครับติดกับวัดป่าโพชัยนี่ซื่อๆออกมาเห็นเงื่อนอยู่ทงตะกี้กับอยู่เชียงยืนพุ่นแล้วมันจ่อมันจันเพราะว่าพี่น้องหลายสิได้อีพอเอาขอบคุณหลายๆหรือนะครับผู้ใดอยู่ใกล้อยากมาซื้อฮอดที่ฮอดหม่องนะครับปักหมุดในบ้านสมุนไพรก้อนคำหรือนะครับอยู่ติดวัดป่าโพชัยสังเกตรถมีเสาวิทยุนะครับอยู่หม่องนี้ดอกบ้านนอกดาว2หลังนะครับทั้งนาสีน้ำตาลหลังนึงสีฝ่าน้ำทะเลหลังนึงนะครับกับเพื่อนหน่อยกำลังสร้างอยู่อีกหลังนึงนะครับอีพออีเมลอยากมาซื้ออยู่กับหม่องนะฮะก็ได้นะครับใครมาถึงที่ก็มีส่วนลดค่าน้ำมันให้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าคันไปแลนทรงนะครับก็เป็นราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องนะครับโทรหาเด้อน้องไอ้น้องเต้นครับน้องสาวน้องไส้ผมเดี๋ยวเพิ่นโทรหาอีพ่ออีแม่กันละกันนะครับเนาะขอบคุณแม่มยุรินจีนแก้วนะครับจากทางสว่างแดนดินสกลนครนะครับอีแม่สร้างเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวพี่ขวัญครับพี่ขวัญนภาวรจิตจากทางขวางแว่งหน่อยขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูแม่บัวสีแจระหันจากเจริญสินครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูแม่เตรียมสมพรมามากครับจากวารินสีเมืองใหม่อุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับขอบคุณแม่หนูกายวงจำปาจากหนองกุ้งสีโน่นสะอาดอุดรครับเอากาแฟ3กระใสเส้น 1,350 แถมผักคนหนูสีเท่าขอรูปดีเจน้ำเด้อลูกไส้วาสันแม่ปราณีขันสาลีจากแวงนางสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอรูปดีเจด้วยแม่ดวงเดือนทองหอจากไม่ก่อนพนาครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณแม่หนูจันถูกดีจากบันดูนะครับตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรกระใสเส้น2กาแฟ 1,250 แถมนวดร้อนคุณสมสวัสดิ์ศรีสุขครับจากตำบลหนองหลวงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์กาแฟ1กระใสเส้น1บำรุงสายตา1 1,450 บาทแถมนวดร้อนนะครับเนาะร่วมไปถึงคุณตาเจริญสิริวงศ์ครับจากทางถาดพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณแพวาแสงชัยจากนานาถาดพนมกาแฟ1กล่อง350บาทสวัสดีครับแม่ประสงค์
1: จ้าได้แล้วเด้อของลูก
0: ได้แล้วเนาะคุณแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะแม่เนาะขอบคุณหลายๆดีโทรมาบอกลูกไส้เด้อ
1: คนผู้เฒ่ามวนเนาะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่อีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
1: ต้นน้ำมูเขานารา
0: จ้าแม่
1: ต้นยางอันยาตาอยู่
0: จ้าแม่เอาล่องไปกินเบิ่งยาตาข้าเจ้ากินข้าเจ้าไข่อยู่เด้อ
1: จ้ายาตากับกระไสนั่น
0: กระใสเส้นคู่กันล้นเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เขาเสมอกันเขาเสมอกันจะสิสั่งไหม
0: จ้าอีแม่พร้อมย่อมใดค่อยสั่งเด้อลูกไส้ถ่ายอยู่มองเก้านี่แหละว่าไปใส่ดอกสวัสดีครับแม่
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าขอบคุณอีพ่อผมอีแม่ผมหลายๆครับกับความรักความเมตตาความสงสารที่มอบให้กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำอีเมลสมพันธ์นรศรีว่าอุ้ยบ่าวบ่อยกระใสเส้นกับกาแฟก่อนครับนี่คักขนาดเนาะกินเขากันยังคักว่าสันอีเมลมาเศร้าโทรมาลองเพลงเหนียวเหนียวอยู่ดิเดี๋ยวจากหน่อยให้เราโทรมาลองใหม่บ่าวบ่อยครับรถไปซื้อของอยู่ว่าเบอร์เศร้าดิเฝ้าแล้วมาสันเกียบมันบ่ท่านเขาไล่กันนะครับเนาะเอา0902927444เด้ออีพ่อผม0902927444เด้ออีแม่ผมครับเบอร์ใดพี่น้องโทรมาแล้วผมยังบ่ท่านได้รับสายนะครับก็นะครับกดโทรเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเนาะ0902927444เอาคุณสวัสดิ์ศรีสุขนี่ผมลงออเดอร์ให้ไปเนาะมื้อเช้านี่เดี๋ยวผมเบิ่งกันเด้ออ๋อลงให้แล้วคุณแม่ใบสีอ่างแก้วครับจากพ้นสูงบันดุงอุดรกาแฟ2บำรุงสายตา1กระใสเส้น1 1,700 บาทแถมนวดเย็นเด้อลูกไส้ว่าสั่นอีแม่บัวทองพาวงครับจากบ้านตาโจดตำบลข้อเขียวอำเภอว่าริชภูมิจังหวัดสกลนครอีแม่เอาสบู่อาบน้ำ1โล900บาทไม่ต้องเสียค่าส่งแม่ถ้าซื้อเป็นโหลนะครับแม่บุญช่วยเจิมแสนจากตำบลหนองแสนอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามครับกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับคุณจันเพ็ญจากทงฝนอุดรครับน้ำมันนวดเย็น1เขียว1กาแฟ1 650บาท ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกตายอยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกลลลลลันทั้งอื่นฟ้ามืดฟ้าคึมคือทั้งอุดรบ่นะครับทั้งอื่นฟ้ามืดฟ้าคึมคือกันบ่อีพ่ออีแม่นะครับคันทั้งอุดรคึมนะทั้งอื่นเป็นจังไดน้อภาคกันนอนเว้นอยู่บ่ฮือจังไดไลออเดอร์ได้ครับที่ผมยังบ่ทันได้แกะบ่ได้ลงให้ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะนะสำหรับท่านที่สั่งซื้อสอบถามผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นกันเข้ามาโปรโมชั่นมีอะไรบ้างไปฟังครับ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อ

ปิดเบรกแป๊บนึงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปเอาที่เธอสบายใจเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เด็ดสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอFM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

ลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศักดิ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็น

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ไก่ค้อยไก่แต่บ้านไหลแต่ไห้หน้าสวนไก่ค้อยไก่แต่ม่วนไก่แต่เฮือนกับเราส่วนว่าว่าจ่าเว้าสองเฮาอย่าได้ห่างเจ้าก็อยู่ต่างบ้านข่อยก็อยู่ต่างบ้านควมเว้าอย่าต่างกันบรรยากาศสบายๆครับกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งโฟสกไทยบ้านนาบานๆดังเปเปปากแปแปเว้าเวเวขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
1: ละมาบัดนี้ย้ำ
0: ในเบรกที่สอง
1: เอิ้นละโม
0: ชั่วโมงที่สองครับ
1: เข้าอยู่นะ
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: น้ำลม
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์
1: มันบอนมาออนซ่อนคือมันมวน
0: 0902927444
1: ศิลาจะ
0: 0902927444เบอร์สุขภาพดี
1: เห็นแล้ว
0: เบอร์อารมณ์ดีย
1: ืนคันแท้แนมไก
0: ่กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ
1: แม่
0: โทรหากันได้เลย
1: เป็นลงตอนไปรักป่าบ่อนาลุม
0: นะครับ0902927444
1: ปลาเข่งดีดบอน
0: 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดี
1: ขึ้นหอดเด
0: ้กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: อีสาน
0: อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนคำขอบคุณคุณแบงค์หลายๆได้ครับจากทั้งชนะชัยเรดิโออำเภอศรีธาต
1: ุ
0: รอบนี้เอากาแฟก่อนคำ4กล่องบำรุงสายตา3กล่องเพิ่นว่ายอดเป็น 2,800 บาทของแถม
1: ครับอีสาน
0: เอาเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผืนใหญ่ไม่ต้องหรือเลยผมให้ทั้งผ้าขนหนูผืนเล็กไป1ผืนแล้วก็ผ้าห่มผืนใหญ่ไปอีก1อันนะครับขอบคุณคุณแบ่งหลายๆเด้อครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้ขอบคุณแม่โจมแม่โจมจากทั้งอำเภอเพี้ยนครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงขอเพลงเฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้ายแล้วก็อีเมลทั้งนะครับแม่มะลินะครับทางโคกภูพานอยากฟังแม่ห่างลูก3นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับฮัลโหลๆๆ1 2 3 4ฮัลโหลครับ
2: 1อันนะครับ
3: ขอฟังเพลงนะครับ
0: ครับผมเพลงหยังครับ
2: หลายๆเด
3: ้อน้องเฒ่านาห้องครับ
0: ครับผม
3: กำลังแรงใจให้กันใช้อย่างเงิน
0: งานร้อนครับได้ครับได้ครับคุณพิทักษ์ขอบคุณครับขอบคุณพอทวีลานพ่นแสนครับจากดูนศาสตร์กระนวลครับเอากระใสเส้น1นวดร้อน1 645บาทครับแม่มงคลภูถาวรจากตำบลพลับอำเภอเมืองขอนแก่นบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุก1กระปุกนะครับพ่อประสิทธิ์โยวสีจากหนองปลิงสารข้ามกระใสเส้น1นวดร้อน1นวดเย็น1เขียว1แน่750บาทนะครับแม่หลังจันแดงจากเชียงยืนครับกาแฟ1กระใสเส้น1กระปุก800บาทนะครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวด

0: หมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้ายครับงานเพลงที่คุณแม่โจมแนะนำเข้าสู่รายการกันมาขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์และสร้างสีสันกับบรรยากาศของรายการของเฮานะครับตรงนี้0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับอีพอผมอีแม่ผมอ้ายไส้เอ้ยพีหน้าเบาหน้าสาวนะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาได้ครับ0902927444เด้อครับอีพอเด้อ0902927444เด้ออีเมลเด้อนะครับสั่งซื้อสินค้าโทรหาบักลาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบานะสาวสุนาสุตานะครับอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากพูดคุยนะครับก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับ0902927444นะครับหาลังคนจอบฟังไม่อยู่เลยต้องเน้นต้องย้ำเป็นพิเศษกันในจักหน่อยนะครับกับอีพ่อผมอีแม่ผมวสันทไปสวัสดีครับคุณแม่น้อย
1: สวัสดีค่ะคุณลูกค่ะ
0: ครับแม
1: ่แม่ขอฟังเพลงหน่อยลูก
0: ได้เลยครับผม
1: เอาอะไรล่ะอยู่ตองตอนนะลูก
0: อยู่ตองตอนอ่อนผู้เบาติแม่
1: เอาของบานเย็นนะคะ
0: จ้าอยู่ตองตอนมันกับของบานเย็นล่ะแม่ว่ามีของผู้อื่นดอก
1: ของยังเหลืออยู่ลูกเดี๋ยวจะสั่งอยู
0: ่จ้าจ้าหมดเมื่อไหร่ค่อยสั่งนะจ้าแม่จ้า
1: ครับครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งมีรองเท้าหน้าห้องคุณพิทักษ์จากทั้งตำบลแก้งอำเภอเดชเพื่อนขอไหวนะครับแม่เนาะเดี๋ยวลูกไส้จัดให้ครับไปเรื่อยๆนะฮะสั่งสีสันนำกันไปตัวขอเพียงแน่นะครับแล้วก็สั่งสื่อสินค้าไปนำเนาะสวัสดีครับแม่พิกุล
2: ลูกไส้ลาแม่แต่รับของเออเด้อลูกไส้เด
0: ้
2: อ
0: ได้รับแล้วครบถ้วนดีไหมครับคุณแม่
2: สุดยอดเลย กินแล้วเต็มตาเปียกไม่จืดย่ำเศร้า
0: ครับผม
2: โอ้โหขอฟังเพลงลูกไส้ลาได้เด้อ
0: ครับผมเอาเพียงอย่างครับแม่
2: เพียงอีร้อยอีหยังก่อนละ
0: สดหรือร้อยแฟนสดหรือร้อยแฟนเนาะ
2: ผมมันมวนครับผม
0: ครับครับรอคิวครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีเมียเล่าเว้าดีจนผมค้นคิ้งลูกผู้ได้หาลังเถื่อกระไดย่าย่องหลายๆเด้อเมียเด้อก็สดชอบข้าเจ้าจอบฟังอยู่มันสิยากเอาพอดีพองามนะครับได้ย่อนได้ย่ออยู่ลูกเอ้ยว่าสั่นเออพอไปพอมาอยู่จะว่าอุ้ยแจ๋วมากสุดยอดมากจังสิอย่าเว้าครับมันเข้าหูข้าเจ้าเร็วๆเด้คำม่วนหมู่นี้นะครับ0902927444ดีก็บ่ให้ว่าดีติบ่อยว่าสั่นเออข้าเจ้าว่าเด้ครับก็จักสิว่าแนวใดเนาะเมียเนาะนะฮะเข้าใจความรู้สึกอีพออีเมียอยู่ดอกผู้เพิ่นกินดีใส่ดีแล้วเพิ่นก็อยากบอกต่อปากต่อปากบอกต่อกันไปนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: มันมีซา
1: ครับแม
0: ่ชงกาแฟหน่อยอีกแม่
1: เอาจากกองครับ
0: พี่คือเก่าก่อนละ
1: พี่กองคือเก่าเนาะอีเมลยังแถมรอมีครับเอายังแถมแม
0: ่อาทิกองคือเก่าก่อนละ
1: ของแถม
0: ของแถมกะเออของแถมเอาแบบคือเก่าอันแล้วยาหนวดคือเก่าอัน
1: นั้นสุดหล่อนคือเก่าเนาะไม่กองเนาะ
0: อาผิดดอนเออผิดดอนคือเก่า
1: จ้าโอเคครับแม่ได้จัดส่งให้ครับ
0: เออ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพ่อ
2: ครับ
3: ปลาช่างของบ่อ
2: โอเคกาแฟซีกอง
3: กาแฟซีกองของแถมรับเป็นยังครับพ
2: ่
3: อ
2: มันหนวดสุดเย็นคร
3: ับ สุดเย็นคือเก่าเนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
3: ครับพ่อเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ครับพี่พ่ออยากฟังเพลงฟังลำขอได้เด้อ
2: ฟังน้ำมูลเหรอครับ
3: ใช่ครับพ่อสายครับสวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผมมาครับ
0: จ้ากาแฟมาส่งยายอีกแม่เด้ออ
3: าจจะกองค่ะแม่
0: สีกอง
3: ยี่แม่ยังแถมจ้า
0: เอายานวด
3: ร้อนหรือเย็น
0: ร้อน
3: สุดร้อนเนาะบ้านเลขที่69
0: หมู่9นะ
3: 69หมู่7เนาะ
0: จ้า
3: 69หมู่7โอเคค่ะแม่เดี๋ยวลูกจัดส่ง
0: ให้เอาขอรูปดีเจแน่เด้อ
3: ครับผมขอรูปดีเจน้ำค่ะแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับ
0: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดย

0: มันบ่มีมือแต่งนะครับเป็นงานเพลงจากน้องเวียงนฤมลนะครับสวัสดีครับบอยชุนท่อนใช่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมมาจะสั่งกาแฟครับ
0: ได้ตัวละครับอีพอกาแฟเอาจะกอง
1: เอาสี่กองครับ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเนาะพอเนาะ
1: ครับ1,000 บาทแม่นครับ
0: แม่นครับผมมีของแถมหนึ่งชิ้นครับอีพออยากได้อันใดดีมี
1: ของแถมอีกอย่าง
0: มีแก้วกาแฟมีเอาผ้าถุงก็ได้ครับ
1: เอาผ้าถุงครับ
0: หาแถมเป็นผ้าถุงเนาะพอเนาะ
1: ครับ
0: ลูกขอซื้อนามสกุลที่อยู่อีพออีเมลแน่ครับ
1: แม่ได้โอ้นายบัวลาพันธโนครับ
0: นายบัวลานามสกุลยังก็พอ
1: พันธโนครับ
0: พันธโนเนาะพอเนาะสกุลให้ลูกแน่พันพ่อพันไม่ทันอากาศนอหนูนี่บ่ท่อท่งซื่อๆ
1: คร
0: ับ
1: ท่อท่งสะนอหนูสะอูครับ
0: โอ้เอาตามตัวเลยเนาะพอเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่พ
1: อบ้านเลขที่12หมู่7ครับ
0: 12หมู่ที่7ตำบลหยังครับ
1: ตำบลบุ่งหวายครับ
0: ตำบล
1: บุ่งหวายตำบลบุ่งหวายครับอำเภอวาริช
0: ตำบลบุ่งหวาย
1: คร
0: ับ อำเภอวาริชภูมิบ่พออ
1: ำเภอวาริชชำลาบครับ
0: โอ้วาริชชำลาบ
1: จังหวัดอุบลครับ
0: จังหวัดอุบลเนาะพอเน
1: าะ
0: ครับครับผมได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เนาะ
1: คร
0: ับ ครับครับขอบคุณ
1: มาส่งสาวามาส่งอะไรคร
0: ับ ส่งออกจากบริษัทมื้อนี้แหละครับยังเร็วกับฮอดพ่อมื้ออื่นยังซ่ากับบ่เกินมื้อฮื้อเด
1: ้อคร
0: ับ ครับครับครับเอ้าสุขภาพแข็งแรง
1: พ่อกับแม่ผมเพิ่นอยากกินกาแฟ
0: ครับครับผม
1: แต่ว่าพาโรคหัวใจกินได้บ่ครับ
0: กินได้ครับโรคหัวใจหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือกินยาหมออยู่ก็เอาไปกินคู่กันได้เลยนะครับ
1: แม่นบ่ครับบ่เป็นบ่มีส่วนเกี่ยวบ่ได้อีหยังแม่นบ่ครับ
0: บ่มีผลเสียกับร่างกายครับมีแต่ผลดี
1: มีผลเสียกับร่างกาย
0: ครับมีแต่ซอยฟื้นฟูได้ไวกว่าเก่านะครับนะ
1: คร
0: ับ ครับครับ
1: ครับบ้านเลขที่อะไรครับ
0: ครับโอเคครับขอบคุณครับอ้าวเบรกนี่ช่วงนี้บ่าวบ่อยบ่ได้มาผู้เดียวครับมาพร้อมกับดีเจสาวสวยอะทักทายหน่อยลูกทักทายคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหน่อย
2: สวัสดีค่ะน้องแพรวานะคะ
0: น้องแพรวานะคะคุณตาคุณยายเมตตาหลานสาวหน่อยนี่เด้อนะครับมาซอยพอจะได้การมือที่2มือว่านี่แต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วบ่มีผู้มาส่งครับ มื้อนี้คือกันนะครับบ่าวไว้ให้แม่บ้านอยู่นี่เพิ่นไปรับนะครับน้องแพรวามานะฮะซอยจัดรายการแล้ววันนี้แพรวาก็มีเรื่องของสาระมาฝากด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงสาระนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็โทรมาบอกมาจากกับนุ่มบอยกับน้องแพรวาก่อนนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับจากบ้านสมุนไพรก่อนคำโทรเขามาได้เลยสินค้าจากบ้านก่อนคำมีอะไรบ้างน้องแพรว่าเอาเว้าสู่คุณตาคุณยายฟังลูกประกอบไปด้วยอันดับแรกพระเอกของเราเลย
2: กาแฟก้อนคำค่ะ
0: กาแฟก้อนคำอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพนะครับที่น้ำตาล 0% นะลูกนะคอเลสเตอรอลไขมัน 0% ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันทานได้1กล่องเท่าไหร่ครับน้องแพรว่า
2: 350บาทค่ะ
0: 2กล่อง
2: 600บาทค่ะ
0: แล้วก็4กล่อง
2: 1,000 บาทค่ะ
0: 1,000 บาทนะลูกเนาะนะครับขอบคุณนะครับเอากาแฟแล้วรับสายนี่สักก่อนเฮานะครับสวัสดีครับบอยชุนท่อนชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับพ่อจรูนร้อนสึกครับสวัสดีครับคุณพ่อจรูนได้ยินเสียงลูกไส้บ่
3: พ่อได้ยินอยู่
0: ครับพ่อสิสั่งของบ
3: ่มักกินเหล้าแม่มันกินกันจังไหนจังมันกินได้บ
0: ่กันมักกินเหล้าก็กินกาแฟน้ํานี่แล้วมันก็ค่อยสิพิษเหล้าค่อยสิบ่ทําลายตับหลาย
3: เ
0: ออแม่นมันธรรมดาแล้วมักไผมักมันเนาะพ่อเนาะ
3: คําสั่งมาก่อนนั่นลูกสาวเอาไปกรุงเทพฯก็เลยกิน
0: โอ้บัดนี้พ่อเอาจักกล่องรอบนี้พ่อเอาจักกล่อง
3: กันดีร้องมึงจะกองเนี่ยล่ะ
0: กองหนึ่งคือเก่าเนาะพ่อจรุนรอนสึกมีเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับ
0: ครับครับเอาดูลูกไส้ทรงไห้ได้พอเด้อครับครับผมครับผมขอบคุณอีพ่อหลายๆครับ
3: เท่าไหร่350
0: 350บาทครับพ่อครับ ครับพ่ออีพ่ออยากฟังเพียงหยังบ่อยากฟังเพียงหยังบ่เอาเพียงนี่บ่คนสั่งน้ำนาว่าบักเกียขี้เหล้านี่บ
3: ่เอาบ่อยากฟังหยังเนาะมันเฒ่าแล้ว
0: เออมันเฒ่าแล้วเนาะพ่อนอกจากกินแต่เหล้าก็ยังเดี๋ยวเนาะโอเคพ่อโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแพรวาช่วยลงออเดอร์โอ้อีหลาคือหมานแท้นะครับของแม่สมปองโพพูนลงแล้วนะลูกเนาะ
2: ลงแล้วค่ะ
0: ลงเรียบร้อยนะครับคุณพ่อแสงอรุณมีหรือยังยังไม่มีเนา
2: ะ
0: เดี๋ยวคุณพ่อก็ปีไปน้องแพรวาช่วยลงคุณพ่อแสงอรุณโอ้แสงอรุณมีแล้วบ่ลูก
2: ลงแล้วค่ะ
0: สองดาวสกลนครอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังทยอยลงออเดอร์ให้นะครับคุณจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยังลูกดูหน่อยจันเพ็ญฝูงกลิ่น

0: ถ้าคุณหนูถ้วยกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเลือกรับเป็นสบู่เป็นครีมนวดก็ได้ที่เป็นสินค้าของเราแล้วก็โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 อันนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้อะไรบ้างลูก
1: วิทยุกาน้ำร้อนผ้าห่มหรือว่าเลือกจะเป็นกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องก็ได้ค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือกาแฟนะครับเป็นโปรหลักต่อไปครับเป็นตัวบำรุงสายตาก้อนคำอันนี้ปกติราคาเต็มนะครับตัวนี้จะ 1,000 บาทครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง650บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโปร2กระปุก2กระปุกสำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำนะครับคือ 1,300 อีพออีแม่จะได้ของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นจะเป็นน้ำมันนวดสบู่เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะครับหรือน้ำมันเขียว3กระปุก 1,800 ได้ลดราคาด้วยได้แถมด้วยแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับมีการน้ำร้อนไฟฟ้าวิทยุและก็กาแฟฟรีหรือรับเป็นผ้าห่มก็ได้ในช่วงนี้ต่อไปยากระใสเส้นก้อนคำครับปกติราคาเต็มอยู่ที่850นะครับแต่เราขายเพียง
1: 450บาทค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,200 แล้วก็ได้ของขวัญชิ้นเล็ก1ชิ้นเป็นพวกแก้วกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเอาเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันนวดสบู่ได้นะครับส่วนครีมนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนวดสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรร้อนสีดำสูตรเย็นสีขาวหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวราคาเดียวกันครับ1ชิ้นราคา
1: 195บาทค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อตั้งแต่2ชิ้นหรือ1คู่ขึ้นไปราคาเพียง
1: 300บาทค่ะ
0: ครับก็บอกง่ายๆคือคู่ละ300เนี่ยแหละครับอีพออีแม่ส่วนสบู่อาบน้ำครับระงับกลิ่นกายพี่น้องมีกลิ่นโตกลิ่นเตานะครับอันนี้เป็นการผสานคุณค่าจากธรรมชาตินะฮะจากน้ำมันธรรมชาติ5ชนิดนะครับเป็นก้อนคำแบรนด์ Natural Body Soap ซอยทำความสะอาดผิวยังมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบประล่มผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสยางอ่อนโยนแก้ขั้นแก้ไขแก้กินโตกินเตานะครับสูตรอาบน้ำก้อนสีทองราคาก้อนละ
1: 75บาทค่ะ
0: 75บาทนะครับอีพออีเมลซื้อเป็นโหลส่งฟรีหรือซื้อแกมกับสินค้าอย่างอื่นก่อน2ก้อนก็ส่งฟรีแต่ว่าถ้าสั่งเฉพาะสบู่เพียวๆต้องเป็น1โหลนะครับต่อไปครับเป็นสบู่สูตรล้างหน้านะครับหรือบางคนบอกว่าหน้าใสหน้าเนียนหลังคนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะครับย่อนคล้อยตามวัยนะครับลองใส่เบิ่งครับสบู่ก่อนค่ำแบรนด์ Natural Face Soapนะครับก้อนคำแบรนด์ Natural Face Soap ครับอันนี้สบู่สูตรที่ผสมคุณค่าจากบัวหิมะสารสกัดจากไข่มุกซอยผิวแลดูกระจ่างใสยังเป็นธรรมชาติจากเอตตาแซนทีนนะครับสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังซอยให้ผิวสุขภาพดีอิ่มหนำไม่แห้งตึงหลังล้างหรือบ้านเฮาเอิ้นว่าบ่ฮ้าวนะครับก้อนสีชมพูสูตรสบู่สูตรล้างหน้าราคา
1: 85บาทค่ะ
0: 85บาทครับพี่น้องอยากสั่งซื้อกับน้องแพรว่ากับหนุ่มบอยสุนทรชัยครับอยากอุดหนุนลูกหลานนะครับอีพออีแม่โทรเข้ามาได้ตลอดได้ครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์
1: 0902927444
0: เน้นย้ำอีกรอบลูก
1: 0902927444ค่ะ
0: อย่าลืมครับซอยกันสนับสนุนอดหนุนลูกเต่าน้ำแน่กันแล้วกันนะครับอีพออีแม่เนาะพักฟังเพลงม้วนๆจากแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับสายกันต่อเนาะน้องแพรวาเนาะ
1: ค่ะ

0: ักคีเราครับหนึ่งงานเพลงจากกี่หน่อยใช่นะรงมาละคำฝากอันตอนเอ็นแตนสุภูสุคนไผสิว่าจังได๋กะสั่งก่อนสิเฮ็ดหยังขอเปกซะก่อนท้ออีพ่อเราว่า กินมาตะหน่อยจนเฒ่าแล้วการดื่มนี่ก็สำคัญนะครับสำคัญว่าเราจะดื่มเหล้าหรือจะให้เหล้าดื่มเรานะครับร่างกายเฮานี่สำคัญเด้มีแต่ใส่ฮะแล้วคุณว่าโอ้เป็นหยังคืออีพ่อเราคืออายุสั้นแท้อีแม่เราคืออายุสั้นแท้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเจ้าของนำนอกจากเรื่องพฤติกรรมการกินครับพฤติกรรมการนอนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคนที่นอนน้อยนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยววันนี้นะช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับกับน้องแพรวาบ้านสมุนไพรก่อนครับมื้อนี้หลานสาวครับอีพ่ออีแม่คุณตาคุณยายครับมีสาระมาฝากนะครับหนูอย่าขยับเข้าใกล้ๆใหม่นะลูกนะอ้าวนะฮะคนนอนดึกคนนอนน้อยเป็นยังไงคุณแพรวาเล่าให้คุณยายคุณตาฟังครับเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนลูกแป๊บนึงสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสั่งสินค้าอย่างดีเน
1: าะสวัสดีค่ะขอเพลงเลยจ้า
0: จ้าเอาเพลงอย่างจ้า
1: ไอจนทนได้อยู่ของวิกนันเลมอนด้วยจ้า
0: ไอจนทนได้อยู
1: ่จากอำเภอหนองนาคำจ้า
0: ครับผม
1: ให้ทุกพ่อทุกแม่ด้วยจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสาระน่ารู้กับน้องแพวานะครับในตอนนอนดึกนอนน้อยมีผลกับร่างกายยังไงเชิญเลยครับ
2: ค่ะการนอนดึกนะคะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังวันนี้หนูจะพามาดูนะคะว่ามันเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างโรคที่1ค่ะอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานนะคะ
0: โอ้อันนี้สำคัญเลยอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานทำไมนอนน้อยถึงเป็นอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเพราะอะไรลูก
2: จ้ะเพราะว่าการนอนดึกนะคะทำให้ระบบเผาผลาญไขมันทำงานได้ช้าลง
0: เพราะว่ามันจะรวนเนาะลูกเนาะ
2: ใช่จ้ะแล้วก็การนอนดึกนะคะส่งผลให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะ
0: นี่เห็นป่ะครับแค่นอนดึกกับนอนหน่อยเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเสี่ยงที่จะเป็นอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานหากคนว่าเอาคือบ่ค่อยกินน้อยๆนึงแต่ว่าเจ้าของนอนหน่อยระบบร่างกายมันก็รวนเดี๋ยวคว้าต่อไปรอแป๊บนึงรับสายคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกับน้องแพรว่าครับ
3: จ้าแม่วันแม่วันอย่างคนละอันเบอร
0: ์แม่วันใดครับวันแม่วันใดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันใด
3: แม่วันอันตากใคร
0: แม่วันซื้อเข้าโรงเรียนมาจังไดแม่วัน
3: อันเดียวนี่ละอุ้ยชื่อเดียว
0: แม่วันน้ำสกุลยัง
3: แม่วันผ่านเมืองแหละ
0: แม่ไพรวันน้ำสกุลยังเกาะ
3: ผ่านเมือง
0: แม่ไพรวันผ่านเมืองบอกครับหรือไรวันนะ
3: เมืองขอมุ้งเกาเลยที่หันละ
0: มันบ่ขึ้นแล้วคันเอาเบอร์ไม่โทรมามันบ่ขึ้นแล้วแม่มันจะไปเบิ่งได้จังไดคันเอาเบอร์ไม่โทรมา
3: เอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของยายบอกให้เจ้าของแม
0: ่แม่ไรวันผ่านเมืองเบอร์อีแม่ลงท้าย6676น่ะเนาะ
3: อันแม่น
0: ครับผมบ้านเลขที่80หมู่5ตำบลโคกม่วงอำเภอนนสังหนองบัวลำพูนี่เนาะ
3: แม่น
0: มื้อนี้อีแม่สิสั่งหยังครับแม่ไรวัน
3: เพิ่นเกี่ยวกาแฟแม่จ้าเพิ่นเอากาแฟห่อนึงของยายเฒ่า
0: ของกาแฟห่อนึง350บาทเนาะ
3: สบู่ก้อนนึงเลย
0: สบู่สูตรล้างหน้าก้อนนึงเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เป็น435บาทนะแม่นะครับผมโอเคให้ใส่เบอร์เก่านั่นเน
3: า
0: ะ
3: จ้า
0: เอาอันไหนอีกบัดนี
3: ้ต้องพูดาให้ถือเลขก่อนนะเกี่ยวยาตา
0: ห่วยมันสิถือง่ายบ่เนาะแม่เน
3: า
0: ะระวังถือเลขกับตาบ่เห็นหงมีแม่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นก่อนกันเนาะแม่ลองว่ามึงดูถือเลขก่อนเนาะแม่เนาะเอาโอเคครับเก็บเงินซื้อเลขมาซื้อยาตาซะแม่เอ้ยอย่าไปหวังน้ำมันบ่น่าอะไรจ้าโอเคครับโอเคครับอ่ะต่อมาครับน้องเพวาอาการนอนน้อยนอกจากจะทำให้1อ้วนลงพุงแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วข้อ2
2: ข้อ2ค่ะผู้สูงอายุเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะ
0: อ่ะน่ะทำไมมันถึงเป็นหัวใจและหลอดเลือดได้นอนน้อยเพราะอะไรลูก
2: ปกติการนอนตอนกลางคืนนะคะทำให้ความดันของหัวใจได้ลดลงแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าถ้าการนอนดึกก็ส่งผลให้ความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วหัวใจทำงานหนักค่ะความดันโลหิตสูงขึ้นค่ะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยค่ะ
0: นี่แหละครับพี่น้องผู้เฒ่าหลายคนว่าอ้าวแม่อยู่เป็นหยังแม่คือเป็นความดันแม่คือเป็นโรคหัวใจกรรมพันธุ์คือบ่มีกรรมพันธุ์ไม่มีแต่ว่าพฤติกรรมของเรานี่ครับการนอนหน่อยนี่สำคัญนะลูกเนาะนะฮะข้อต่อมาครับนอกจากเสี่ยงข้อแรกเนาะลงพุงกับเบาหวานข้อ2โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดแล้วข้อที่3ครับลูก
2: ค่ะข้อ3นะคะเป็นเกี่ยวกับการระบบภูมิคุ้มกันค่ะพังเพราะว่าเมื่อนอนน้อยร่างกายฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่นะคะส่งผลให้ป่วยง่ายแล้วก็หายช้าค่ะ
0: นะครับก็คือภูมิตกครับภาษาบ้านเฮาเอิ้นภูมิตกเป็นภูมิแพ้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ว่าถ้าหนักเข้ามามากๆเป็นโรคพุ่มพวงหรือว่าภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการนอนนะครับเป็นมโหสถทิพย์ได้อีพออีแม่เด้อยังบ่เบิดเท่านี้ครับการนอนน้อยนอกจากจะเสี่ยงเป็นเบาหวานอ้วนลงพุงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะลูกเนาะมีปัญหาหรือว่าภูมิคุ้มกันพังแล้วยังมีอีกข้อครับคืออะไรครับน้องแพรวา
2: ข้อสุดท้ายที่หนูนำมาฝากกันวันนี้นะคะก็คือสมองล้าแล้วก็ทำให้ความจำไม่ดีค่ะส่งผลให้ความจำเสื่อมในระยะยาวค่ะการนอนหลับช่วยขับสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์เมื่อนอนดึกหรือนอนไม่พอนะคะสารพิษเหล่านี้จะตกค้างและทำลายเซลล์สมองได้ค่ะ
0: นั่นล่ะครับพี่น้องสังเกตเอาจังสิบ่ต้องผู้เฒ่าก็ได้วัยรุ่นเนี่ยอย่างน้องแพรวาเนี่ยวัยรุ่นวัยกำลังนะครับคบเพาะเนี่ยขนาดว่าร่างกายเขาฟื้นฟูได้เร็วถ้าลองนอนน้อยแล้วจะมีอาการมึนๆอื่นๆใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าสมองตื้อเนา
2: ะ
0: เป็นเบอร์อันนี้คือเด็กหน่อยดิถ้าผู้เฒ่านี่ครับมันส่งผลไปถึงเรื่องของระบบความจำฮะบางคนลืมอยู่แล้วลืมเติมครับหลงอยู่แล้วหลงเติมนะครับฮะบางคนโอ้ยกินข้าวแล้วลืมข้าวว่าจะของว่าท่านได้กินป้อยลูกป้อยผัวไปสู้ก็บ่หาข้าวมาให้กูกินว่าสันฮะบางคนหัวก็กินข้าวแล้วฮะบางคนกินยาแล้วถามด้วยปัดได้สู้สิแต่งยาไม่ให้กูกินอีกเป็นจังสันนะครับผู้เฒ่าเพราะฉะนั้นการนอนนะครับบ่าวบ่อยจะย่ำครับอีพออีแม่คือมโหสถทิพย์นะครับในการที่ดูแลร่างกายเพราะว่าช่วงเวลาที่นอนคือช่วงเวลาที่ร่างกายอวัยวะต่างๆมันได้ส่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นใครที่นอนน้อยๆนะครับต้องนอนให้หลายขึ้นฮะบางคนว่านอนบ่หลับเพชรจังได๋บ่าวบ่อยนี่เด้ครับกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%ผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันผู้เฒ่าข้อเข้าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลองเอาไปกินลองเบิ่งครับ1กล่องเท่าไหร่นะลูกย้ำอีกรอบกาแฟก้อนคำ1กล่อง350บาท2กล่องชุดประหยัด
2: 600บาทค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นชุดคุ้มค่าอันนี้ซื้อแล้วได้ของแถมน้ำ4กล่อง
2: 1,000 บาทค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นโปรบิ๊กเบิ้มรับของขวัญชิ้นใหญ่8กล่อง
2: 2,000 บาทค
0: ่
2: ะ
0: หรือซื้อสินค้าในบ้านสมุนไพรก้อนคำรวมกันแล้วตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปก็ได้ของแถมชิ้นเล็กนะครับ 2,000 บาทขึ้นไปก็รับของขวัญชิ้นใหญ่นะลูกเนา
2: ะ
0: เน้นย้ำบอกเบอร์โทรคุณตาคุณยายอีกรอบ
2: 0902927444ค่ะ
0: อีกครั้งครับ
2: 0902927444ค่ะ
0: ฝากเบอร์นี้ไว้ให้อีพ่ออีแม่ได้โทรหาได้ปรึกษากันผู้ใดบ่อยากอ่อนแอนะไม่ช่วงที่เปิดเพลงเปิดสปอร์ตให้อีพ่ออีแม่โทในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นะฮะไปฟังในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวแล้วกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับ
4: นี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: ค่ำครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: สั่งยาตาหน่อยครับ
0: ยาตาเอากี่กระปุกครับ
1: กระปุกเท่าไหร่ครับ
0: ยาตากระปุกละ650 บาทครับผม
1: กระปุกเดียวได้ไหม
0: ได้ครับ1กระปุกก็ส่งครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: ครับ
0: ได้ครับเอายาตา1กระปุกขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
1: คุณพ่อสงกรานต
0: ์พ่อสงกรานต์นามสกุล
1: เดชรักษา
0: เดชรักษาพ่อ
1: ครับครับ
0: บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับพ่อ
1: บ้านเล็กที่23บ้านคลองกระบนนะ
0: ครับบ้านเล็กที่23หมู่ที
1: ่13ครับ
0: หมู่13ตำบล
1: บ้านโพด
0: บ้านอะไรนะพ่อ
1: บ้านโพด
0: บ้านโพดเหรอครับ
1: ครับครับ
0: อำเภออ
1: ำเภอหนองไผ่
0: อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะพ่อเนาะ
1: ครับขอเชื่อได้ไหมครับ
0: อะไรนะครับ
1: ขอเชื่อได้ไหม
2: ครับผมสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับเน่ได้ยินบ่ครับเบอร์4877ครับได้ยินไหมครับ
3: ไม่ได้ยินหรอกค่ะ
2: เอาไม่ได้ยินแล้วโทรมาทำไมไม่ได้ยินเป็นอะไรถึงไม่ได้ยินโทรมาทำไมจ๊ะจะโทรหาใคร
3: เปล่าแกกระโพด
2: อะไรนะ
3: แกกระโพด
2: แกกระโพดคืออะไร
3: แกกระโพดขาย
2: โอ้แกกระโพดขาย
3: ค่ะ
2: โอ้เอามาส่งสัก20มัดหน่อย
3: บ่
2: โอ้ยเป็นอย่างเนาะเจออะไรล่ะน้องแพรวาเรานี่นะครับเฮ้ยอ่อนแอนะไม่พร้อมแกข้าวโพดขายว่าสันเฮ้ยเนาะเอาสิได้อันบอกเบอร์ไปน้ำได้นี่แกข้าวโพดขายนี่โอ้ยมีคุยางคุแนวมีคุยางคุแนวนะครับ0902927444ว่าสิสั่งข้าวโพดมาเนี่ยสันได้เดี๋ยวนี้นะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำจบลงไปสำหรับดอกรักดวงมาลาในใจอยากได้สองว่าสันนะครับอีพออีแม่นะฮะเอ้าส่งแรงใจหากันสันตัวไทยเฮาหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับ0902927444ครับ
0: อีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: ครับบ่ค่อยโทษอยากเพียงยกเบิ่งสันดอก
0: ครับผม
4: อยากได้อันที่อันยานวดไหม
0: ยานวดเอาสูตรนี้นะครับพ
4: ่อนวดสูตรเย็นสิ
5: สูตรเย็นกับสูตรรอดนาราไอ้สองกล้องนั่นอันว่า300 บาทนั่นไหม
0: ได้ครับร้อน1เย็น1 300บาทครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พ่อสมิงเพ่งดี
0: พ่อสมิงเปล่งดีเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: หมู่ที่186
0: 186หมู่ที
4: ่2ตอนน้ำมะเฟืองอเมืองหนองบัวลำพู
0: ได้ครับพ่อครับเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สดีครับบ้านสุนทรีก่อนซ้ำครับฮัลโหลครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับบ้านสุนทรีก่อนซ้ำครับ
6: เออจะฟังกาแฟจะกันฟองหนึ่งนะ
0: กาแฟกองหนึ่ง350 บาทครับ
6: ครับ
0: ครับผม
6: อยากทดลองเมืองมอนในกินตะเกียร์นะ
0: ครับครับแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยครับ
6: ที่อยู
0: ่ซื้อก่อนครับซื้อนามสกุลหรอกครับไปบ้านเล็กที
6: ่ชื่อครับเจนโพ
0: ชื่อบ้างไหนก่อนครับ
6: สุทัศน์เทียนโพ
0: สุทัศน์เทียนโพ
6: ครับ
0: สุทัศน์เทียนโพบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่80บ้านหนองแวงตำบลกุฏธาตุ
0: บ้านเลขที่80หมู่ไหนครับ
6: หมู่14
0: หมู่14ตำบล
6: อ่อนตำบลกุฏธาตุอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น
2: ครับผมได้เลยครับอีพอเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้อพอเด้อขอบคุณพ่อสิริทวด กลางลาด้วยครับคุณพ่อสิริทวดกลางลาจากทางพังมิกนิวดอนสกลนครคุณตาสั่งเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนมาด้วยนะน้องแพรวานนะเดี๋ยวเบรกนี้เราปิดเบรกสักครู่นะลูกเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมากับงานเพลงที่คุณตาสิริขอไว้นะครับอีพอเล่าว่าอยากฟังรักข้ามโขงวาสันน่าจะเป็นภัยพงสะท้อนนะอีพอผมหาเจอมีภัยพงสะท้อนมีเอกราชสุวรรณภูมิแม่พ่อเลยบ่รู้ว่าสิเลือกของไผให้เอาเป็นว่าหนุ่มบอยเลือกเป็นของไผ่พงสะท้อนให้กันละกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนุ่มบอยกับน้องแพรวากลับมาใหม่นะครับสักครู่เดียวครับ
7: ค่ะ

0: ียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
1: มันหอมอร่อยเนาะ
2: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
1: กินหอม
2: รสชาติล
1: ่
2: ะ
1: รสชาติดีหวานมัน
2: อร่อยไหมอ
1: ร่อยมาก
2: แล้ว
0: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

างองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

0: กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิด

0: เครื่องวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
0: จ้า

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิต
4: ปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งกล้าวสถิตกล้าวนิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: บ้านใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพลินโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: คำว่าหักจากปากอ้ายข้าให้ตายกับบ่มีเปลี่ยนถึงปีเดือนสิเคลื่อนใหญ่แต่ใจอ้ายบ่เปลี่ยนนำบ่เคยลืมคำที่เคยเว้าหักสองเฮาที่เคยว่าอ้ายบ่ป๋าปล่อยทิ่มให้มันห่างแต่ยังได้ขอบใจหลายเด้อลาที่เจ้ามาเดินห่วมทางใส่ชีวิตรวมกันแต่ว่ามื้อนี้นั่นแล้วน้องเจ้าก็บ่เห็นคุณงามความดีของอ้ายแล้วดิในเมื่อเบิดฮักกันแล้วก็ปล่อยมืออ้ายสาซะแล้วเนาะอีเมลครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนครับครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: กาแฟก่อนค่ำมาจ้า
0: แมนครับ
1: จ้าก็สั่งกาแฟนะจ้า
0: จ้าแมวเอากาแฟจะกรองครับ
1: กรองกรองเท่าไหร่จ้า
0: หนึ่งกรอง350บาทนะครับสองกรอง600สี่กรอง 1,000 บาทครับ
1: กรองเอาเครื่องลายจ้ะสองกล่อง
0: ขั้นว่ากาแฟสองกล่องกระสายเสียนกระปุกหนึ่ง 1,050 บาทมีของแถมครับ
1: โอ้ร่วมกันเบิร์ด
0: จ้ารวมกันเบิร์ดขั้นว่ากาแฟสองกระสายเสียนหนึ่งแบบนี้ 1,000 กับอีก50บาทครับผมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางมีของจำรวยครับผมมีเสื้อมีผ้าถุงผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวและก็สบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือกได้หนึ่งชิ้นนะครับ
1: เอากาแฟกาแฟสองกล่อง
0: กาแฟสองกล่องครับผม
1: กระสายเส้นแล้วก็กระสายเส้น
0: กระสายเส้นอีกกระปุกนึงเนาะ
1: จ้า
0: จ้านะครับของชำรวยนี่นะครับเอารับเป็นอันใดครับ
1: ของชำรวย
0: ครับ
1: เป็นเอาเป็นผ้าถุงก็ได้จ้ะ
0: เอาเป็นผ้าถุงเนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยนะครับคุณแม่เพิ่นเคยสั่งบ่เนาะครับผม
1: บ่ยังบ่เคยสั่ง
0: อ๋อบ่เคยสั่งนะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับเฮาจัดส่งไปให้มื้อนี้ครับ
1: อําไพสุมาศจ้ะ
0: เป็นคุณแม่หรือเป็นคุณพี่ครับผม
1: เป็นลูกสาวจ้ะ
0: เป็นลูกเนาะนะครับคุณอําไพสมมาศบ่ครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่14หมู่8
0: บ้านเลขที่14หมู่8บ้านนี้อย่างครับบ้านเฮา
1: บ้านโนนแดง
0: ครับผมตำบล
1: ปะโค
0: ตำบลปะโค
1: อำเภอกุดจับ
0: อำเภอกุดจับอุดรเฮานี่แหละติ
1: จ้าอุดร
0: ครับผมครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพี่ได้กับเบอร์ที่พี่โทรมานี่บ่ครับ
1: 061
0: 061เบอร์ที่โทรมานี่แหละเนาะ
1: อ๋อเบอร์ที่โทรมานี่ก็ได้จ
0: ้
1: ะน
0: ี่อ๋อเพราะว่ามัน0611347097นะครับผม
1: จ้า
0: ครับผมครับผมได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นได้รับสินค้านะครับผม
1: เป็น
0: 1,000กับอีก50บาทครับ
1: จ้า
0: ครับผมครับผมขอพระคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณนะครับคุณพี่อัมไพนะครับและก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับคุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนขำครับบ่าวดิ๋วรับสายครับ
2: อันเดิม
0: ครับผม
2: อันพี่น้องบางพื้นเป็นไอ้แน่จังอันนายเป็นว่าในแนนจังอันสายตาสองกอง
0: ไอ้แม่รับเป็นสายตาสองกระปุกบ่ครับผม
2: อันจะตะดอกกระปุกละกันกระสายเส้นปุกหนึ่ง
0: กระสายเส้นอีกกระปุกหนึ่งสายตานี่เอาเท่าไหร่แม
2: ่สอง
0: สายตาสองเนาะ
2: เอากันอันอาศัยเสร็จแล้วนั่งได้การนวดจูดนอนจูดเย็นอ่ะกูหนึ่ง
0: ร้อนหนึ่ง
2: เป็นสองพันอาหารสิบบาทนั่น
0: แ
2: หละลูก
0: ขั้นว่าสายตานะครับสองกระปุกก็1,300บาทแล้วก็กระสายเส้นหนึ่งกระปุกก็450บาทน้ำมันนวดหนึ่งคู่ก็300บาทเป็น2,050บาทจ้ะแม่
2: นั่นแหละปัญหาปัญหาจับได้ได้วิทยุเด้ออ
0: ๋อแถมวิทยุนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: เออเป็นเอางั้นแหละอ่าแน่มาฟังไง
0: โอ้โอ้โอ้เพิ่นฟัง
2: ของพี่ลอกบางลาบนี่ไปหาของบางลาบวันจันทร์วันพาไปลูกเอ้ย
0: โอ้โอ้ข้ามไปหาอยู่หากินต่างประเทศแต่เดียวเนี่ย
2: หากินไล่ไล่แล้วดันอันตลาดราชบรมมาลาอันไทยลาวนั่นจังได้ไปบ
0: ่โอ้โอ้ตลาดนัดเอ้แม่นตลาดนัดอินโดไปแม่อย่างก่อน
2: เอออันนั้นแหละมันต้องไปบ่ใจอันแม่ทั้งบ่สิย่างแหละตลาดแล้วพี่น้องนั่น
0: โอ้โอ้พี่น้อง
2: เป็นฟังเดียวบราณฟังให้แน่ๆเอ้ยเพิ่นว่า
0: โอ้พี่น้องฟังแล้ว
2: เฮาฟังให้บ่ยากบ่ยากฟังให้ได้เบิดว่าเงินมาโลดแล้วฟังให้ล่ะคนได้ไม่ได้สิอยู่ฟังบ่ล่ะ
0: เออบ่ยากบ่ยากว่าติแม่เอาเงินมาว่าติ
2: เออเอาเงินมาว่ามาอย่างแน่ฟังให้โลดแน่เราฟังเพียงเลย
0: เออเพียงใดครับ
2: อันรักสลายดอกไฟบาน
0: รักสลายดอกไฟบานนะแม่เน
2: า
0: ะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดซิวฟังได้แม่เด้อ
2: มาเที่ยวตลาดอันนั้นเด้อจับอันเที่ยวระหว่างเด้อ
0: โอ้ครับผมครับผมนะครับเอาขอบ
2: พระคุณแม่ขายของนั่นล่ะ
0: โอ้ยแม่ขายของอยู่นั่นติ
2: ขายของแล้วจำพี่น้องเล่าน่ะ
0: อืมพี่น้องฟังเล่าเฮาหลายบ
2: ่เออฟังมาหลายแล้วแม่ลื่นหลายก็ยังต่อไปเลยการที่ได้แม่สร้างให้เป็นหลายคนอยู
0: ่โอ้โอ้โอ้โอ้จังใดก็ฝากไอ้แฟนเพียงแฟนรายการฝากพี่ฝากน้องเขาฟังเล่าเนี่ยเด้อสานา
2: จ
0: ้าใจแม่ครับผม
2: เอาไปอยากเห็นลูกเขาแบบอยากเห็นมุ้งเหมือนยากป่ะช่างให้ป่ะเงินแม่เขาอ่ะเบิ้ลไปง่ายไปง่ายป่ะเงินน้าล่ะ
0: จ้าจ้า
2: เออเรื่องเยอะดีเลย
0: ครับผมครับผมมาขอบพระคุณแม่หลายๆครับแม่ทิพย์ครับจ้าจ่ายแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทิพย์ไอ้คุณแม่ทิพย์ต้นลำพูนะครับอีแม่ไปขายของอยู่ตลาดนะครับแฟนเพิงแฟนรายการพี่น้องเฮาทางปุ่นและครับทางสปปลาวเปิ้นได้นะครับให้คุณแม่สั่งซื้อสินค้าให้ซะแล้วเนาะ
3: ดึงไว้พยัง
0: แม่ว่าบ่ยากบ่ยากเอาเงินมาลวดว่าฉันโทรสั่งซื้อกับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำก็ได้ตัวไอ้แม่ว่าเอานะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อตะกี้นะแม่โทรสั่งกับน้องกุ้งนางเพิ่นว่าไล่ชื่อหายเห็นแม่โทรกลับแม่โทรกลับ2ครั้งแล้วเพิ่นถึงบ่ได้รับพอดีหมดเวลาพอดีทีเนี้ย
0: นะครับ
4: แม่ตั้งไอ้สมูทไพ่ไอ้ใช้ตาช้อมกระปุกแล้วก็กาแฟ1กล่อง
0: โอเคนะครับเพิ่นลงแล้วจ้ะแม่เพิ่นลงออเดอร์แล้วนะครับของคุณแม่หนูพรวงศรีชา
4: เพิ่นว่าไล่ชื่อหายเพิ่นว่า
0: เพิ่น
4: หาแม่ก็เลยโทรไป2ครั้ง
0: โอ้อาทิตย์สอกติดเข้าเพิ่นเฮ้อใดบูนะครับคุณแม่เพิ่นลงออเดอร์แล้วครับแม่เป็นสายตา2กระปุก 1,300 บาทแล้วก็กาแฟอีก1กล่อง
4: ค่ะ
0: ครับผมกาแฟ1กล่องเป็น 1,000 แถมผ้าขนหนูแม่นบ่ครับแม
4: ่ค่ะค่ะ
0: โอเคนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งไปให้ได้แม่เด้อ
4: ค่ะ

0: นางนะครับเพิ่นบ่เห็นไล่ซื้อจังได๋คนหาไล่ซื้อบ่พ่อหรือว่าจังได๋นี่ล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เอานะครับเพิ่นลงออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น 1,650 บาทนะครับกาแฟ1กล่องก็350บาทแล้วก็สายตา2กระปุก 1,300 บาทนะครับของชำรวยขอเป็นผ้าคนหนูนะครับผมขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนค่ำกับผู้เบ้าเดียวกระเด็นนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำยาปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาขีดังวีครับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมัวเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับรับช่วงต่อจากดีเจสาวสวยแห่งทีมงานดีเจกุ้งนางครับ
1: เจ้านั้นคือบ่ฮัก
0: โดดหานโดดเวทีไปแล้วนะครับผู้เบาเดี๋ยวขึ้นตั้งนางห้างมาเว้ามาจามาพูดมาคุยกับคุณตาคุณยายเฮานะครับอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมบ่าย2นะครับยิ่งเหงาๆไปหอด 6:00 นโดยประมาณจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายแวะน้ําในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้น090 292 7444 090ครับ292 7444
1: ดึงไว้เพื่อยังอยู่ไปเพื่อยังบ่มีกว่ามา
0: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับโทรกันเข้ามาได้เลยหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ครับ

0: ใจเจ้าแล้วบ่อายแค่ได้เมียผู้สาวซ้ำหน่อยอยู่กับเมียใหญ่ตีว่าเฒ่าจังสั่นเฒ่าจังสิตีว่านอนย่ามื้อคืนก็นอนโกนดังเพิ่นว่าย่ามกินข้าวก็ตีเฮาว่ากินข้าวคำใหญ่โพดค่ำกะตาเหลือกโพดว่าสั่นกินข้าวกะตาเหลือกแห้งโพดเพิ่นว่ามีแต่แนวสีตีเนาะแต่ก่อนตีกี่นะนะคือว่าหักน้องตูหลูตูหลูอยู่ย่ำอยู่น้ำกันอยู่ไปอยู่มาเดียวกะตีจังสั่นเดียวกะตีจังสีไปหาเมียผู้สาวสำเล็กสำน้อยเอาไปเอามาเป็นจังไหนล่ะเฒ่าเจ้าวะไปอยู่น้ำเขามาเป็นผัวหรือว่าเป็นคนใส่เขาเขาใส่เบิดทุกอย่างทุกแนวเฮ็ดเบิดทุกอย่างทุกแนวดิกวาดเฮียนกวาดซ่านสักเสียสักผ่าเมียนเบิดเฮ็ดแนวยิวแนวกิน
1: เขาใส่บ่เศร้า
0: ย่ำอยู่นะเมียใหญ่นะนะมีแต่กินแล้วนอนเว้ยบ่เฮ็ดอีหยังจักอย่างจักแนวจนว่ามือนี่สิหงิกเบิดแล้วย้อนว่าบ่เฮ็ดอีหยังสักเสียสักผ่าก็บ่เคยจับบ่เคยใบจักเทียไม่ขวดก็บ่เคยจับบ่เคยใบแนวอยู่แนวกินขั้วก็บ่เคยเข้าไปเฮ็ดจักเทียหาแต่กินย่างเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาไปเอามาไปหามีเมียหน่อยเมียใหญ่เป็นจังได๋ล่ะสมใจเจ้าแล้วบ่
1: ให้เขาทั้งด่าทั้งจม
0: เขาด่าเนจมเนด่าโคตรเหงาสักกะลาดแม่นเบิดนะ
1: เขาบ่สนเฒ่าสนใจเจ้า
0: ตาขนาดอีพวยเมียตายไปจักซะใดปีแล้วเขาก็ยังปลุกขึ้นมานะมาด่าดิเดี๋ยวนี
1: ้เมียเก่าอยู่ดี
0: ๆเป็นจังได๋ล่ะสมใจเจ้าแล้วบ่อาย

0: ขอคืนเมียเก่าเปิ่นว่าอ้ายยอมรับผิดเบิดทุกอย่างทุกแนวแล้วให้กราบกะกราบให้ไหว้กะไหว้ได้เดี๋ยวนี่ยอมเบิดทุกอย่างทุกแนวได้อ้ายหลงผิดแล้วคิดว่าเขาดีจังสั่นจังสี่บัดใดแท้มันบ่แม่นตัวนี่เนาะไปอยู่น้ำเขาเขาใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่และก็ใส่ล่ะเอ้ยย่ำกินกับบ่ได้นอนย่ำนอนกับบ่ได้กินก็ย้อนว่าเขาใส่นี่ล่ะใส่คักใส่แน่เว้ย
1: คนดีให้ลงทางพี่
0: กำลังกินเขาแซ่บๆอยู่เขาก็ใส่ได้เดี๋ยวนี
1: ่
0: มาปวดมาพวกบักโม่บักบักแตงหลาย
1: แต่ปากับเจ้าไปหาม
0: าเมื่อนี้นี่สิขอขึ้นเมียเก่าเด้เดี๋ยวนี่เด้อีหลาสิเอาขึ้นบ่อสิเอาอ้ายขึ้นบ่หวัดดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนครับครับบ่าเดี๋ยวรับสายครับ
2: จ้าได้แล้วเด้อของจ้าถึงเดี๋ยวนี้แล้วจ
0: ้
2: า
0: อ๋อได้รับสินค้าแล้วเนาะครับผมครับผม
2: เล
0: ี้
2: ยงสุทธิป้าล่ะน้องแม่บุญเลี้ยงนั่นล่ะ
0: ไ
2: ม่ใช่ชื่อว่าบุญดันสุทธิป้าเด้อน้องแม่บุญเลี้ยงชื่อว่าบุญน้ำแข็งคนจิ๋ว
0: ครับผมครับผมมีแม่ได้รับแล้วเนาะ
2: ได้รับขันแล้วเขาหมายขัน
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้จ่าจ่าใจแม่เอาขอประคุณแม่หลายๆเด้อ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าขอบคุณครับ
2: รอน้องที่สายฝนเด
0: ้อรอน้องที่สายฝนได้เลยครับผมครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมยศด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่พังคี
3: โอ้ยลุงสายลาวมีฟังอยู่ไม่โชคก็ตะหึงแล้วเนาะ
0: โอ้โอ้โอ้สม
3: พรขี้นอนตลอดเวลาเลยเขาฟังเพลงติดอยู่เดียวค่ะ
0: ตีเพียงแต่จะแม่
3: น้ำมันก็จังสั่งค่ะค่ะน้ำมันภาคก็จังสั่ง
0: ใช่แม่เมื่อนี้ฟังเพลงไหน
3: คุณลายเด้อพี่ดึงคิดตื่นสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะเขามาไหวไปไหวอีหลีแม่แขวกระไดว่าสิขอฟังเพลงว่าสันได้เพลงได้อีเดี๋ยวนี้บ่ท่านได้ขอฟังเพลงอยู่นะครับโดนๆจังได้ยินเสียงเพิ่นเทียนึงดิเพิ่นก็ฟังอยู่ดอกแต่ว่าบ่ค่อยทู่ว่าสันเด่นนะครับเอาขอบพระคุณคุณแม่พังคีลมราศีนะครับสาวโสด25 26ปีแล้ว เอา090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จ้าเนี่ยสมพรเลยค่ะ
0: ครับผม
4: ใช่นี่ค่ะ
0: เบ้าดิวครับ
4: เบ้าดิวนั่นล่ะคือเขาอยากจะเดี๋ยวนี้จัดรายการสดเฮ็ดยัง
0: รายการสดอยู่มั่งนี่ล่ะครับผมแม่ว่าจังไดครับ
4: เนี่ยสิขอตื่นกาแฟ
0: จ้าแม่เอากาแฟจักรอง
4: สี่กล่องค่ะ
0: เอากาแฟสี่กล่องให้แม่เอาย้ำไปของชำรวย
4: เอาสบู่ได้บ่คะ
0: ได้ครับผมมาสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าจ้าแม่
4: สบู่ล้างหน้าค่ะ
0: เอาล้างหน้า
4: แม่ขอ2ก้อนได้บ่บ
0: ่ได้ให้เพิ่นแถมก้อนเดียวจ้าแม่ครับ
4: จ้
0: าเพิ่นแถมก้อนเดียวจ้าแม่ครับผม
4: จ
0: ้าจ้าจ้าอีแม่เดี๋ยวจังใดเดี๋ยวลูกจ้าส่งให้มื้อนี้ได้แม่สมพรเด้อ
4: จ
0: ้
4: า
0: ครับผมครับผม
4: กินแล้วติดใจกาแฟเนาะ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้กินแล้วติดใจกาแฟว่าตี
4: มันบ่หวานเนี่ยลงดิ
0: โอ้โอ้โอ้ติดใจกาแฟบ่ปานใดแม่คำว่าติดใจดีเจเนี่ยว้ายนักเด้อเดี๋ยวนี้
4: ดีเจน้ำหลังเลยได้กับฟังได้สองหันมาใส่ถุงมือตัว
0: ตีโอ้โอ้โอ้โอ้เอาขอบพระคุณแม่สมเพียงไหนครับเพียงไหนครับ
4: ลูกอิงอิงน่ะสาวหน่อยเป็นปันเพ่งน่ะเพ่งยังต้นผู้ตามตามนี่ยังก
0: ่อต้นผู้ตามตามนะติขององค์อิงไปแม
4: ่จ้าจ้า
0: สายล่มต้นผู้รังตามนะบ่โอ้ขององค์อิงนะแม่เนาะเอาเวอร์ชั่นขององค์อิงเน
4: า
0: ะได้เลย
4: เมื่อไรที่ได้เห็นแม่กาแฟ
0: จัดส่งมื้อนี้แม่ส่งออกจากบริษัทมื้อนี้ทั้งไอ้ขอนแก่นเฮาก็สิได้มื้ออื่นนี่ล่ะจ้ะแม่จ้าอาจจะเป็นมื้ออื่นได้แม่เด้อ
4: จ้า
0: ใจแม่ครับผมขอ
4: บจบยังเพลงน้ำ
0: ครับผม
4: ครับผม
0: ได้ครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรจินาบุญนะครับทางปุ้นนะครับทางตำบลหนองโกนะครับอำเภอบอระบือมหาสารคามบ่แม่นขอนแก่นเนาะอยู่ทางบอระบือนะครับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับจับส่งให้มือนี่อาจจะเปลี่ยนมืออื่นมือฮื้อได้รับสินค้าได้แม่เด้อเอา090ครับ292744นะครับรอบแรกไอแม่โทรมาแล้วติดสอกแม่พังขี้นะครับผมง่ายท้องปังงางลงเด้เอาขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผม0902927444ครับ0902927444นะครับคุณพ่อสุเมธสมบัติคำนะครับทางแก้งสนามนางไอปอว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับเปิดเพียงแก้วหลงกรุงให้พอฟังน้ำแน่ว่าสั่นเอาด้วยความยินดีนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คนตาคนยายเอไอน้องนุ่งลุงป้าน้าอาให้ได้ฟังกันเบิดสู่คู่เบิดสู่คนปุ่นละครับผม0902927444ครับ0902927444ครับผมหวัดดีครับคุณแม่สีดาก
5: าแฟจากกล้องเนี่ย
0: กาแฟอีเมลกล้องนึงบ่จ้า
5: เนี่ยเอากล้องนึง
0: กาแฟ1กล่อง350บาทครับคุณแม่จ้าส่งในนามของคุณแม่สีดาปรับมนตรีคือเก่านะแม่เนาะจ้าอีเมลเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้ได้แม่เด้อครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สีดาปรับมนตรีบันดอนก่อนนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสนอกสนใจนะครับอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับดื่มได้เลยทานได้เลยบ่เห็นให้หัวใจสั่นเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% นะครับใช้สู่คาโรแทนความหวานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผม1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่องราคา 1,000 บาท8กล่อง 2,000 บาทส่วนโลกสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกันเบอร์สั่งสินค้าเบอร์เดียวกันนะครับ090-292 ครับ7444 090-292-7444 นะครับผมหวัดดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
6: อยู
0: ่ครับผม
6: แม่คือพัฒนาเกษตรอยู
0: ่อีเมลว่าท่านได้รับสินค้าบ่ครับ
6: จ้า
0: อีเมลสั่งมื้อใด
6: จ้
0: าฮะอีเมลคันท้องสั่งมื้อใดเนาะ
6: เอาสั่งตะบุเรศหลักลืมละ
0: สั่งเมื่อใดแต่ว่าลืมแล้วว่าตีจ้าแม
6: ่ลืมแล้ว
0: โอ้ลืมแล้วลืมแล้วนะครับอีแม่สั่งเมื่อวันพฤหัสเดี๋ยวน้อแม่เนาะ
6: ว่ารู้จ้ะ
0: เมื่อประมาณเมื่อวันพฤหัสนะครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอรูปดีเจ
6: ขอเพลงได้เด้อ
0: เพลงใดครับ
6: ขอเพลงกันไผ่พงษ์สะท้อนนะ
0: ไผ่พงษ์สะท้อนเพลงใดจ้าแม่
6: อ
0: ัน
6: ย้อนนี่ก็ย้อนหินนี่ก
0: ็ย้อนโยนหินถามทางบอก
6: จ้าจ้าจ้า
0: โอ้นะครับผมได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังเดี๋ยวสินค้าก็เดี๋ยวเช็คไฮเบอร์แม่เด้อเดี๋ยวเช็คไฮเด้อครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ขันทองตังแดนนะครับอยู่ทางลาดใหญ่ทางจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเช็คสินค้าเบิ่งให้นะครับคุณแม่เอา090ครับ292744ครับ090 292744ครับ

0: ผัวเป็นสร้างเท้าหน้ากะเฮ็ดสาให้มั่นสมซะแล้วเนาะอีแม่ใส่สติปัญญาสร้างครอบครัวให้เต็มทีถ้าผีพนันอายาสิเอาเข้ามาในเฮียนเฮามันสิฮ้อนเฮงย่ำเกรงเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าหลงซะแล้วอีกอันนึงอย่าสิคิดคดโค้งหานอกใจเมียอันนี้เสียสันดานอย่าสิหานกระทำแท้ซะแล้วคันว่าผัวนั้นนั่นว่าผัวนั้นคันว่าผัวดีเมียจังอยู่ดิคันว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายในหนีได้เพิ่นว่าย่ามเขาบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ำไล่ในเมียไม่ยิ่งนะนะอยากให้ใส่ใจฟังแล้วกับปรับปรุงโตบ้างทางเวียกการงานสร้างเบิดทุกทางโดยชอบประกอบข้องพอบานแนวนั่นจังสิสมสันตัวน้อ
1: สายคือหมดปัญญา
0: คันว่าสิคืนดีอีหลี
1: เครื่องห
0: ูกะบ่เป็นหยังน้องเอ้ยคืนมาโลดน้องบ่ได้เว้าน้องบ่ได้ว่าเด้คันว่าสิคืนดีอีหลีกะยินดีบอกผู้เฒ่าผู้แก่บอกญาติพี่น้องมาขอใหม่ซั่นตัวเอาเมียใหม่แต่ว่าได้คนเก่านั่นล่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญาสา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1 ขวด 195 บาท2 ขวด 300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บเบาเท่เงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันเล็กบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาเท่เงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
4: พุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: มันบ่มีมือแต่งนะครับหนึ่งในเพลงจากน้องเวียงณฤมลนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมมาจะสั่งกาแฟครับ
0: ได้ตัวละครับอีพอกาแฟเอาจากกอง
1: เอาสี่กองครับ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเนาะพอเนาะ
1: ครับ 1,000 บาทแม่นหรอคร
0: ับ แม่นครับผมมีของแถมหนึ่งชิ้นครับอีพออยากได้อันใดดีมี
1: ของแถมอีหยัง
0: มีแก้วกาแฟมีเอาผ้าถุงก็ได้ครับ
1: เอาผ้าถุงครับ
0: แถมเป็นผ้าถุงเนาะพอเนาะลูกขอซื้อนามสกุลที่อยู่อีพออีเมเน่ครับ
1: แม่นายโอ้นายบัวล่าพันธโนครับ
0: นายบัวล่านามสกุลยังก็พอ
1: พันธโนครับ
0: พันธโนเนาะพอเนาะสกุลให้ลูกแม่พันพ่อพันไม่ทันอากาศนอหนูนี่บอกท่อท่งซื้อๆเลย
1: คร
0: ับ
1: ท่อท่งสะนอหนูสะอูครับ
0: โอ้เอาตามตัวเลยเนาะพอเนาะบ้านเล็กที่เท่าไหร่พอ
1: บ้านเลขที่12หมู่7ครับ
0: 12หมู่ที่7ตำบลหยังครับ
1: ตำบลบุ่งหวายครับ
0: ตำบล
1: บุ่งหวายตำบลบุ่งหวายครับอำเภอวาริช
0: ตำบลบุ่งหวาย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอวาริชภูมิบ่พออ
1: ำเภอวาริชชำลาบครับ
0: โอ้วาริชชำลาบ
1: จังหวัดอุบลครับ
0: จังหวัดอุบลเนาะพอเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อพอเบอร์นี้เนาะ
1: คร
0: ับ ครับครับขอบคุณ
1: สาวามาส่งอะไรคร
0: ับ ส่งออกจากบริษัทมื้อนี้แหละครับยังเร็วกับฮอดพ่อมืออื่นยังซ่ากับบ่เกินมื้อฮื้อเด
1: ้อคร
0: ับ ครับครับครับเอ้าสุขภาพแข็งแรง
1: พ่อกับแม่ผมเพิ่นอยากกินกาแฟ
0: ครับครับผม
1: แต่ว่าพาโรคหัวใจกินได้บ่ครับ
0: กินได้ครับโรคหัวใจหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือกินยาหมออยู่ก็เอาไปกินคู่กันได้เลยนะครับ
1: แม่นบ่ครับบ่เป็นบ่มีส่วนเกี่ยวบ่ได้อีหยังแม่นบ่คร
0: ับบ่มีผลเสียกับร่างกายครับมีแต่ผลดี
1: ผลเสียกับ
0: ครับมีแต่ซอยฟื้นฟูได้ไวกว่าเก่านะครับนะ
1: คร
0: ับ ครับครับ
1: ครับบ้านเลขที่นะครับ
0: ครับโอเคครับขอบคุณครับเอาเบรกนี่ชั่วโมงนี้บ่าวบ่อยบ่ได้มาผู้เดียวครับมาพร้อมกับดีเจสาวสวยอะทักทายหน่อยลูกทักทายคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหน่อย
2: สวัสดีค่ะน้องแพรวานะคะ
0: น้องแพรวานะคะคุณตาคุณยายเมตตาหลานสาวหน่อยนี่เด้อนะครับมาซอยพออาจจะได้การมือที่2มือว่านี่แต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วบ่มีผู้มาส่งครับ มื้อนี้คือกันนะครับบ่าวไว้ให้แม่บ้านอยู่นี่เพิ่นไปรับนะครับน้องแพรว่ามานะฮะซอยจัดรายการแล้ววันนี้แพรว่าก็มีเรื่องของสาระมาฝากด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงสาระนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็โทรมาบอกมาจากกับนุ่มบอยกับน้องแพรว่าก่อนนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับจากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรเขามาได้เลยสินค้าจากบ้านก้อนคำมีอะไรบ้างน้องแพรว่าเอาเว้าสู่คุณตาคุณยายฟังลูกประกอบไปด้วยอันดับแรกพระเอกของเราเลย
2: กาแฟก้อนคำค่ะ
0: กาแฟก้อนคำอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพนะครับที่น้ำตาล 0% นะลูกนะคอเลสเตอรอลไขมัน 0% ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันทานได้1กล่องเท่าไหร่ครับน้องแพรว่า
2: 350บาทค่ะ
0: 2กล่อง
2: 600บาทค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็4กล่อง
2: 1,000 บาทค่ะ
0: 1,000 บาทนะลูกเนาะนะครับขอบคุณนะครับเอากาแฟเรารับสายนี่สักก้อนเฮานะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับพ่อจรูนร้อนสึกครับสวัสดีครับคุณพ่อจรูนได้ยินเสียงลูกไส้บ
3: ่ได้ยินอยู่
0: ครับพ่อพ่อสิสั่งของบ
3: ่มักกินเหล้าแม่มันกินกันจังไหนถึงมันกินได้บ
0: ่คันมักกินเหล้าก็กินกาแฟน้ํานี่แล้วมันก็ค่อยสิพิษเหล้าค่อยสิบ่ทําลายตับหลายแม่นมันธรรมดาละมักไผมักมันเนาะพ่อเนาะ
3: ทำสั่งมาก้อนหนึ่งลูกสาวเอาไปกรุงเทพก็เลยกิน
0: โอ้วันนี้พ่อเอาจะกล้องหรอนี่พ่อเอาจะกล้อง
3: กันที่ร้องมึงจะกล้องเนี่ย
0: กล้องหนึ่งคือเก่าเนาะพ่อจรูนรอนสึกมีเนาะที่อยู่เดิมเน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับ ครับครับเอาดูลูกไส้ทรงไห้ได้พ่อเด้อครับครับผมครับผมขอบคุณอีพ่อหลายๆครับ
3: เท่าไหร่350
0: 350บาทครับพ่อครับ ครับพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่อยากฟังเพลงหยังบ่เอาเพลงนี่บ่คนสร้างน้ำนาว่าบักเคียขี้เหล้านี่บ
3: ่เอาบ่อยากฟังหยังน้ำมันเฒ่าแล้ว
0: เออมันเฒ่าแล้วเนาะพ่อเนาะอยากกินแต่เหล้าอย่างเดียวเนาะโอเคพ่อโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแพรวาช่วยลงออเดอร์โอ้อีหล่าคือหมานแท้นะครับของแม่สมปองโพพูนลงแล้วนะลูกเนาะ
2: ลงแล้วค่ะ
0: ลงเรียบร้อยนะครับคุณพ่อแสงอรุณมีหรือยังยังไม่มีเนา
2: ะ
0: เดี๋ยวคุณพ่อก็ปีไปน้องแพรวาช่วยลงคุณพ่อแสงอรุณโอ้แสงอรุณมีแล้วบ่ลูก
2: ลงแล้วค่ะ
0: สองดาวสกลนครอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังทยอยลงออเดอร์ให้นะครับคุณจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยังลูกดูหน่อยจันเพ็ญฝูงกลิ่นมีหรือยัง
2: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วเนาะเป็นกาแฟสีบำรุงสายตาหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
0: โอเคครับครบถ้วนกระบวนความขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับอีพอยอีเมทีซอยอุดหนุนกันมากกาแฟเมื่อกี้1กล่อง350 2กล่อง
2: 600 2กล่อง600บาทค่ะ
0: 4กล่อง
2: 1,000 บาทค่ะ
0: 4กล่อง 1,000 นี่จะมีของแถมเป็นอะไรบ้างลูก
2: มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแล้วก็ชุดถ้วยกาแฟค่ะ
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเลือกรับเป็นสบู่เป็นครีมนวดก็ได้ที่เป็นสินค้าของเราแล้วก็โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 อันนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้อะไรบ้างลูก
2: วิทยุกาน้ำร้อนผ้าห่มหรือว่าเลือกจะเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่องก็ได้ค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือกาแฟนะครับเป็นโปรหลักต่อไปครับเป็นตัวบำรุงสายตาก้อนคำอันนี้ปกติราคาเต็มนะครับตัวนี้จะ 1,000 บาทครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง650บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโปร2กระปุก2กระปุกสำหรับบำรุงสายตาก้อนคำนะครับคือ 1,300อีพออีเมลจะได้ของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นจะเป็นน้ำมันนวดสบู่เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะครับหรือน้ำมันเขียว3กระปุก 1,800 ได้ลดราคาด้วยได้แถมด้วยแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับมีการน้ำร้อนไฟฟ้าวิทยุและก็กาแฟฟรีหรือรับเป็นผ้าห่มก็ได้ในช่วงนี้ต่อไปยากระสายเส้นก้อนคำครับปกติราคาเต็มอยู่ที่850นะครับแต่เราขายเพียง
2: 450บาทค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,200 แล้วก็ได้ของขวัญชิ้นเล็ก1ชิ้นเป็นพวกแก้วกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเอาเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันนวดสบู่ได้นะครับส่วนครีมนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนวดสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรร้อนสีดำสูตรเย็นสีขาวหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวราคาเดียวกันครับ1ชิ้นราคา
2: 195บาทค
0: ่
2: ะ
0: ซื้อตั้งแต่2ชิ้นหรือ1คู่ขึ้นไปราคาเพียง
2: 300บาทค่ะ
0: ครับก็บอกง่ายๆคือคู่ละ300เนี่ยแหละครับอีพออีแม่ส่วนสบู่อาบน้ำครับระงับกลิ่นกายพี่น้องมีกลิ่นโตกลิ่นเตานะครับอันนี้เป็นการผสานคุณค่าจากธรรมชาตินะฮะจากน้ำมันธรรมชาติ5ชนิดนะครับเป็นก้อนคำแบรนด์ Natural Body Soap ซอยทำความสะอาดผิวยังมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปล้มผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างอ่อนโยนแก้ขั้นแก้ไขแก้กินโตกินเตานะครับสูตรอาบน้ำก้อนสีทองราคาก้อนละ
2: 75บาทค่ะ
0: 75บาทนะครับอีพออีเมลซื้อเป็นโหลส่งฟรีหรือซื้อแกมกับสินค้ายังอื่นก่อน2ก้อนก็ส่งฟรีแต่ว่าถ้าสั่งเฉพาะสบู่เพียวๆต้องเป็น1โหลนะครับต่อไปครับเป็นสบู่สูตรล้างหน้านะครับหรือบางคนบอกว่าหน้าใสหน้าเนียนหาบางคนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะครับย่อนคล้อยตามวัยนะครับลองใส่เบิ่งครับสบู่ก่อนค่ําแบรนด์เนเจอรัลเฟรชโซปนะครับก้อนคำแบรนด์ Natural Face Soap ครับอันนี้สบู่สูตรที่ผสมคุณค่าจากบัวหิมะสารสกัดจากไข่มุกซอยผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากเอตตาแซนทีนนะครับสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังซอยผิวสุขภาพดีอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างหรือบ้านเฮาเอื้อนว่าบ่ฮาวนะครับก้อนสีชมพูสูตรสบู่สูตรล้างหน้าราคา
2: 85บาทค
0: ่ะ85บาทครับพี่น้องอยากสั่งซื้อกับน้องแพรว่ากับหนุ่มบอยสุนทรชัยครับอยากอุดหนุนลูกหลานนะครับอีพออีแม่โทรเขามาได้ตลอดได้ครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์090
2: 2927444ค่ะ
0: เน้นย้ำอีกรอบลูก
2: 0902927444ค่ะ
0: อย่าลืมครับซอยกันสนับสนุนอดหนุนลูกเต่าน้ำแน่กันแล้วกันนะครับอีพออีเมลเนาะพักฟังเพลงม้วนๆจากแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับสายกันต่อเนาะน้องแพรวาเนาะ
2: ค่ะ

คีเราครับหนึ่งงานเพลงจากกี่หน่อยใช่นะรงมาละคำฝากอันตอนเอ็นแตนสุภูสุคนไผสิว่าจังได๋กะสั่งก่อนสิเฮ็ดหยังขอเป็กซะก่อนท้ออีพ่อเราว่า กินมาตะหน่อยจนเฒ่าแล้วการดื่มนี่ก็สำคัญนะครับสำคัญว่าเราจะดื่มเหล้าหรือจะให้เหล้าดื่มเรานะครับร่างกายเฮานี่สำคัญเด้มีแต่ใส่ฮะแล้วคนว่าโอ้เป็นหยังคืออีพ่อเราคืออายุสั้นแท้อีแม่เราคืออายุสั้นแท้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเจ้าของนํานอกจากเรื่องพฤติกรรมการกินครับพฤติกรรมการนอนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคนที่นอนน้อยนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยววันนี้นะช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับกับน้องแพรวาบ้านสมุนไพรก่อนครับมื้อนี้หลานสาวครับอีพ่ออีแม่คุณตาคุณยายครับมีสาระมาฝากนะครับหนูอย่าขยับเข้าใกล้ๆใหม่นะลูกนะอ้าวนะฮะคนนอนดึกคนนอนน้อยเป็นยังไงคุณแพรวาเล่าให้คุณยายคุณตาฟังครับเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนลูก

เศร้าเจ็บกาญานาสมเพศหัวต้นเหตุบัดใกล้หมดหมอดมวยสวยแย่ก่อนสิตายและอ้ายบุญทำเออคงบ่ฮู้ว่าต้นใหม่ต้นตุ่มใหญ่สังหารเมียอีกบ่นั้นคงตายเสียมัดจุกกามเนื้อนอนำจีญาณบ่

ียงเสียนางพ่อเตียงได้กัดแต้วหวาอาลัยผัวโลดยิงหล่นเมียขวาอื่นดอกสังตาย

của tam xin sát ta tên chiếc bọt chuẩn oan hiên lôm.

ก็กว่าตายผัวกว่าจะมาเอาเมียใหม่ติแม่ห่างบรรนุษโกมันยังไหลไอ้บุญตาเมยลูกเต่ากับท่านมีพ่อบ่มีแม่ตายเมียก็ยังมาตายอีกจนที่เป็นพ่อใหม่พ่อใหม่กับพ่อใหม่นุ่มก็จำเป็นบ่าวรอบสองเขาเชี่ยวผัวไหวได้ไหมก็บอกไปรถเด้อผู้ใดเอาผัวไหวไหวขี่ข้อรถ

0: และนางแพงสีก็ได้สิ้นลมหายใจตามบรรดาสามีไปก็มีหน้ากาละบัดนี้แลบัดนี้ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพมาดานาธรรมาสยกสำหรับผ้าเวียนมานำเด้อ
1: เป็นจังใดคนโยมเจ้าข่าวเรือดำกรรมดีให้เป็นปัจจัยได้ปรุงแต่งแพงสีขินชีพแล้วก็ลุกพื้นเพนอาบายขอคุณโยมหันมาฟังภาคไทยขยะเลี้ยงเลี้ยงบทก่อนตอนนี้ให้บุญถ้ำเป็นกำพ้อยโยแกมบานห้องศีลท่านประไรวินชาปนาพ่อเมย์ในแท้บุญแจกเข่าหาสองเจ้าผู้ตายสร้างเพนทุนก็ไว้แต่ใจห่วงเมียขวัญอาไรนวลแพงสีอยู่สวรรค์แรงเศร้าบุญถ้ำเงาเบาๆสิ้นย่ำจินนอนกะขิดทำชีวิตของบุญถ้ำเน่าคนเดียวโศกกันคิดเห็นแท้แต่ผู้ตายใหญ่เอ้ยพ่อแม่ผู้ข้ากะละไปแล้วเป็นกำพร้ากำพร้อยแพงสีเมียของข่อยกะตายจากแล้วใหญ่เอ้ยจักเสียดแนวใดบุญถ้ำก็เลยว่าสิบวชพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิเห็นดีเห็นงามนำบุญถ้ำบ่น้อสิคือบ่ไรใหญ่เอ้ยขั้นบุญถ้ำสิบวชไผเนาะสิมาผ้าสร้างกองบุญกองบวชไผสิผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำเนาะมาซอยบุญถ้ำลูกกำพร้ากำพ้อยเนี่ยเด้อมาห่อบาทแห่นาคซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาท